เลดี้กาก้ากับคุณก่อนครับ Happy Mistake นะครับเหมือนที่การแสดงสดคิดดูเสียงเลดี้กาก้าโอ้โหเสียงร้องสดๆเนี่ยโอ้โหดีมากนะครับเสียงร้องสดๆของเธอกับเสียงที่เราฟังนะครับในแพลตฟอร์มต่างๆโอ้มันคล้ายกันมากก็เลยทำให้เลดี้กาก้าเป็นเจ้าแม่แสดงสดครับเวลาเธอแสดงสดเนี่ยเหมือนเหมือนเปิดซีดีฟังอะอะไรแบบนั้นเสียงสุดยอดมากนะครับเสียงไม่มีตกมาตรฐานสูงจริงฮะเลดี้กาก้า Happy Mistakes นะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับวันนี้วันศุกร์แล้วนะฮะสุดท้ายของสัปดาห์ครับทำงานส่งท้ายสัปดาห์นี้กันเราเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เที่ยงถึงบ่าย 3:00 น. Delight 905 FM 905 FM ก็คือ 90.5 นะครับบางคนฟังอาจจะงงอะไรเนี่ยวิทยุมันมี905ด้วยเหรอก็คือเอามาเล่นคำครับ 90.5 เจอกันทุกวันเราอยู่บนหน้าปัดจะเป็นแบบดิจิตอลหรือว่าแบบหมุนยังมีอยู่ไหมฮะแบบหมุนวิทยุมีอยู่แบบแมนนวลอ่ะมันยังมีอยู่ไม่ใช่เป็นดิจิตอลทั้งหมดฮะนี่คือยุคดิจิตอลแล้วแต่ว่าแมนนวลมันก็ยังมีบางคนชื่นชอบความคลาสสิกแบบนั้นก็ยังคงใช้ชีวิตกับอุปกรณ์ต่างๆในรูปแบบแมนนวลคือมันก็ได้อีกฟิลหนึ่งนะผมว่าแล้วก็โอเคครับบางอย่างเราต้องตามโลกอย่างเช่นมือถือเราก็ต้องเล่นโซเชียลไหนจะมี AI เข้ามาอีกนะฮะAI ในตอนแรกผมเฉยๆเลยนะผมเฉยมากแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ผมคุยกับคุณผู้ฟังผมลองใช้มันดูแล้วผมรู้ว่าเออมันก็ช่วยเราได้นะช่วยเราได้แต่อย่างหนึ่งเวลาคุณคุยกับ AI คุณผู้ฟังต้องพูดช้าๆและพูดให้ชัดพูดให้ช้าแล้วก็ให้ชัดแล้วก็ให้ละเอียดและให้ชัดเจนสำคัญคือให้ชัดเจนว่าจุดประสงค์ที่คุณใช้ AI ช่วยมันคืออะไรแล้วมันจะช่วยคุณได้ก็พยายามตามมันไปยุคสมัยเป็นโลกโซเชียลทุกสิ่งทุกอย่างมันเริ่มทันสมัยมากขึ้นแล้วแต่บางสิ่งบางอย่างเราก็ยังคงติดแมนนวลอยู่นะครับมันก็แล้วแต่การใช้ชีวิตคุณทำอะไรแล้วคุณมีความรู้สึกว่าเฮ้ยคุณรู้สึกสุขใจอะไรประมาณแบบนั้นนะเออเอาแค่คำว่าสุขใจมันก็มีความสุขนะครับ905 FM

0: 105FM
1: คุณผู้ฟังครับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเมื่อวานนี้ที่แข่งขันเมื่อตอนบ่ายโมงที่ผมคุยคุณผู้ฟังแบบสดๆเลยว่าใครที่ดูก็แจ้งผลมาบ้างก็ผลปรากฏว่าผมก็มาตามผลทีหลังเหมือนกันนะโอ้ผลปรากฏว่าสุดยอดมากครับนะฮะเราอาจจะมีสิทธิ์รักษาแชมป์ได้อยู่นะเนี่ยเราชนะเกาหลีใต้มาเรียบร้อยนะครับทีนี้นะครับสำคัญครับเข้าสู่4ทีมสุดท้ายก็คือรอบรองชนะเลิศนะครับเราผ่านด่านมาทั้งหมด4นัดแล้วนะฮะชนะรวดเลยครับแต่ว่าเที่ยวนี้รอบรองชนะเลิศโอ้โหเราเจอของแข็งครับเขาเป็นทีมอันดับ6ของโลกอ่ะญี่ปุ่นครับทีมอันดับ6ของโลกนะฮะมาเจอเราทีมอันดับ17ของโลกแต่เราคือแชมป์เก่าครับเราคือแชมป์เอเชียเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เคยชนะก็เคยแพ้กันชนะแพ้กันไทยญี่ปุ่นเนี่ยนะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่ฮะเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะวันนี้วันที่28พรุ่งนี้ครับวันเสาร์คุณผู้ฟังวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยครับวันหยุดของพวกเราหลายๆคนนะฮะกำหนดการแข่งขันไม่เรียบร้อยครับ16:15 นพรุ่งนี้ว่างไม่ได้ทำงานส่งกำลังใจไปเชียร์ด้วยการดูเลยครับดูแล้วคุณก็จะมีสารเอนโดฟินมันออกมาเองครับเวลาเราเชียร์อะไรแบบว่าจริงจังเนี่ยสารเอนโดฟินมันจะหลั่งออกมาแล้วไอ้สารเอนโดฟินนั่นแหละมันจะพุ่งกระจายไปในอากาศแล้วไปสู่ตัวนักแข่งไอ้ผมก็พูดเวอร์ไปมันมีส่วนนะผมว่าเรื่องของพลังกายพลังใจบางอย่างเนี่ยบางทีอธิบายไม่ได้แต่มันบางทีมันสัมผัสบางอย่างได้อันนี้ไม่ใช่สายมูผมไม่ใช่สายมูนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณดูไปคนละคุณก็มีความสุขชนะหรือแพ้ไม่สำคัญครับถ้าชนะน่ะดีนะครับพรุ่งนี้อย่าลืมนะครับ29สิงหาคมครับเชียร์ทีมชาติไทย16:15ครับก็ช่องเดิมครับ Monomax เข้าไปที่ Monomax แล้วก็ดูได้เลยถ้าเราผ่านรอบนี้ไปได้ก็คู่ชิงเดี๋ยวดูว่าเป็นใครวันที่เท่าไหร่เราต้องเป็นแชมป์เอเชียให้ได้เพราะอะไรครับเราจะได้ไปโอลิมปิกไงครับได้ไปแข่งโอลิมปิกนี่คือเวทีสูงสุดอีกหนึ่งเวทีของโลกกีฬานะครับ

0: Delight 905 FM
1: คุณฟังครับในช่วงนี้ผมพยายามจะเช็คราคาน้ำมันให้ได้ทราบทุกวันแต่ผมรู้กันว่าเข้าไปดูแล้วราคาน้ำมันไม่ขยับนะครับไม่ลงไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่ลงอยู่ตรงนั้นเลยอยู่ตรงนั้นเลยครับนะฮะอย่างเช่นแก๊สโซฮอล์95เนี่ยนะครับก็อยู่ที่ลิตรละเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะ37.69 บาทอยู่ราคานี้มาเกือบอาทิตย์แล้วเช่นเดียวกับแก๊สโซฮอล์91ลิตรละ37.32 บาทนะครับแล้วก็ดีเซลนี่ขยับขึ้นมาตัวเดียวคือแทนที่มันจะต้องขยับลงดีเซลอ่ะมันขยับขึ้นมาเป็น38.39 บาทอะไรแบบนี้ในช่วงที่สงครามใช้คำว่าคลุมเครือก็ได้แต่ก็ไม่ได้รบกันแล้วนะครับอเมริกาตอนนี้ได้เอาเรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยเคลื่อนตัวมาที่ฝั่งประเทศไทยเขาถอนทัพเรียบร้อยอเมริกานะครับสงครามก็น่าจะมีการเซ็น MOU กันเรียบร้อยแล้วด้วยแต่ผมก็เห็นข่าวนึงแล้วก็ตกใจก็ไม่ได้ตกใจครับแค่รู้สึกว่าคือที่เขาเลิกรบกันเนี่ยมันเป็นการเกลี้ยกล่อมจากนานาประเทศนะครับไม่อยากให้มันเศรษฐกิจพังทั้งโลกก็คุยกันคือใจเขาอะนะครับยังอยากจะฆ่ากันอยู่ประมาณนั้นเลยเพราะว่าล่าสุดเนี่ยอิหร่านออกไปพูดถึงลูกชายของโดนัลด์ทรัมป์น่ะไปวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับลูกชายของโดนัลด์ทรัมป์ก็ไม่รู้ว่าพอออกไปพูดแบบนี้แล้วจะทำให้โดนัลด์ทรัมป์โกรธแค้นที่บรรดาลูกชายเขาแล้วขอรบอีกครั้งนึงเพื่อลูกชายโลกมันจะพังเศรษฐกิจจะพังประชาชนอเมริกาจะเป็นยังไงช่างมันตกต้องปกป้องลูกชายจะแบบนี้หรือเปล่าก็คงจะบ้าไปแล้วถ้าทำแบบนั้นราคาน้ำมันก็เลยจริงๆมันควรจะลดแล้วล่ะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับนะฮะไม่รู้มีขบวนการอะไรไปตรวจสอบเรื่องเกี่ยวกับน้ำมันที่มันขึ้นแล้วมันลงตามสถานการณ์โลกแล้วก็ดูราคาน้ำมันมันมีราคาน้ำมันโลกอ้างอิงอยู่ตอนนี้ราคาน้ำมันโลกก็ลดลงมาคือมันต้องมีการตรวจสอบมันต้องมีขั้นตอนในการที่จะคุยกันว่าเฮ้ยทำไมประเทศไทยราคาน้ำมันมันอยู่อย่างเงี้ยมันไม่ถูกนะฮะราคาน้ำมันแบบนี้มันไม่ถูกครับผมจำได้เลยครับมันต้องอีกประมาณ7 บาทเป็นอย่างต่ำ7-8 บาทมันต้องลงมามันถึงจะถูกต้อง ก่อนสงครามเริ่มต้นมันผมจำราคาได้ไงคือจำได้ขึ้นตาเลยก็เลยมันยังอยู่เกินมา 7-8 บาทรอนะครับท่านครับน้ำมันจะลงเมื่อไหร่ครับท่านช่วยบอกด้วยนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้ครับคุณผู้ฟังครับลิซ่าได้ปล่อยทีเซอร์งานใหม่ของเธอออกมาเดี๋ยวผมจะพาไปดูซิว่ามีรายละเอียดยังไงในช่วงดีไลท์ร็อกคอมเมนต์นะครับติดตามได้แป๊บนึง

0: 905 FM
1: Delight Recommended
2: มาแล้วครับคุณผู้ฟังครับ Delight Recommend ในวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญสำหรับหัวใจคนไทยครับลิซ่าครับได้ปล่อยทีเซอร์นะครับให้คนทั้งโลกได้ฟังแบบสั้นๆก่อนที่จะเจอของจริงในวันที่4กันยายนนะครับแล้วลิซ่ามโนบาลหรือว่าลิซ่าขวัญใจคนไทยและขวัญใจของคนทั้งโลกครับล่าสุดนะครับได้ปล่อยทีเซอร์ก็ผมเมื่อวานผมพูดอยู่นะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นถ้าอ่านถ้าฝรั่งเขาอ่านเขาน่าจะอ่านเป็นสวัสดีค่ะแต่ผมก็คิดว่าคงจะเป็นสวัสดีค่ะนะครับสวัสดีครับคือเอาพิมพ์เป็นคาราโอเกะเลยเป็นคำไทยสวัสดีค่ะน่าจะเป็นอันนี้แหละนะครับก็เป็น EP นะครับ EP คือครึ่งอัลบั้มนะครับคุณว่าอัลบั้มคืออัลบั้มเต็มก็10เพลงขึ้นไปคุณจะใส่กี่เพลงก็แล้วแต่ก็เป็นอัลบั้มแต่เกิดเป็น EP ก็ครึ่งหนึ่งของอัลบั้มก็5ถึง6เพลงประมาณนี้และนี่คือ EP เป็นการเคลื่อนไหวล่าสุดของลิซ่าที่ใช้ชื่ออัลบั้มครั้งนี้ว่า Press Play นะครับ Press Play ก็ยืนยันความเป็นไทยสุดๆเลยคุณฟังครับนะครับมีภาพรถตุ๊กๆสุดคลาสสิกมีกลิ่นอายบรรยากาศของเวทีมวยไทยที่ถูกถ่ายทอดออกมาใน MV นะครับอย่างมีสไตล์คือพูดง่ายๆคือเป็นการดึงซอฟต์พาวเวอร์ของไทยทุกอย่างสู่ระดับโลกอย่างแท้จริงนี่คือการยืนยันว่าฉันเป็นคนไทยนะคะโดยผ่านเพลงที่ชื่อว่าสวัสดีค่ะในต้นสังกัดของเอลลาวของลิซ่าเองนะครับก็ได้ปล่อยทีเซอร์ออกมาตั้งแต่ช่วงเช้ามีคนเข้าไปดูเยอะนะครับและจะปล่อยเพลงจริงนะครับเต็มมิวสิกวิดีโอในวันที่4กันยายนซึ่งตรงกับวันศุกร์สัปดาห์หน้านะครับ 7:00 น.ของวันที่4กันยายนจะได้ฟังเพลงสวัสดีค่ะเต็มเพลงแต่วันนี้ครับผมได้ทีเซอร์มาเรียบร้อยมาฟังกันก่อนทีเซอร์สั้นๆประมาณ1นาที28วิก็คงจะได้เนื้อหาเพลงแล้วรู้ว่าสไตล์เพลงเป็นแบบไหนก็ยังคงเป็นลิซ่าคนเดิมครับมีกลิ่นอายของความเป็นฮิปฮอปในเคป๊อปนะครับนี่คือเพลงที่ชื่อว่าสวัสดีค่ะ1นาที28วิอันนี้คือทีเซอร์ไม่ใช่เพลงเต็มนะครับ
1: Delight Recommended

0: Delight Recommended
1: นี่เลยครับดูฟังครับทีเซอร์สวัสดีค่ะนะครับเตรียมตัวฟังเพลงเต็มในวันที่4กันยายนนะครับนับจากนี้ไปหลังจากวันที่4กันยายนคนไทยและคนทั่วโลกครับเอาคนทั่วโลกเลยครับที่รู้จักลิซ่าก็จะรู้แล้วว่าภาษาไทยที่เขาพูดคำว่าสวัสดีหรือที่ฝรั่งเขาเรียกกันว่าเฮลโลเฮลโลใช่ไหมฮะเวลาทักทายเฮลโลอะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะต่อไปครับเวลาเขามาประเทศไทยเขามาเที่ยวไทยเขาก็จะพูดคำว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นการที่ลิซ่าทำให้คนทั้งโลกรู้ว่านี่ฉันเป็นคนไทยนะถ้าจะทักทายแบบไทยมาเที่ยวเมืองไทยสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหนี่คือซอฟต์พาวเวอร์ของแท้นะครับลิซ่ามาอีกแล้วคุณผู้ฟังครับให้ฟังอีกรอบนึงนะครับมันสั้นไงทีเซอร์สวัสดีค่ะแล้วก็เดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาเจอกันเบรกที่2กับพี่เชษฐ์ Delight 905 FMเพราะว่าชุดนี้ปังนะเป็นแร็ปเปอร์สาวแบบโอ้สุดแล้วครับ

0: พออายุมากขึ้นปัญหาผิวหย่อนคล้อยไม่กระชับห่างตาห่างคิ้วตกก็มา
1: New Ultra Prime จากประสบการณ์อันยาวนานตกผลึกมาเป็นเทคนิคเฉพาะของทีมแพทย์เดอะวิลล่าออร่าคลินิกยกกระชับแบบที่ใจคุณต้องการดูดีขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัดผลลัพธ์อยู่ได้ยาวนานถึง1ปี
2: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ก่อนใครกับ Ultra Prime เครื่องแรกในภูเก็ตยกชัดลืมเจ็บอยู่นานกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตที่ The Villa Aura Clinic 076-646-246 เครื่องใหม่ราคาเดิม
3: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
4: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
5: CS Motorbike ฉลองครบรอบ2ปีก้าวสู่โชว์รูมใหม่อัปเกรดใหม่ใหญ่กว่าเดิมระดับไฮพรีเมียมพร้อมศูนย์บริการมาตรฐานใหม่จากยามาฮ่าดูแลด้วยระบบพรีเมียมแคร์เน้นครบทุกขั้นตอนทีมช่างฝีมือดีมั่นใจในมาตรฐานยามาฮ่า CS Motorbike 2 สาขาถนนเจ้าฟ้าแยกแหลมชันและถนนวิชิตสงครามใกล้ตลาดฉำฉาเปิดให้บริการทุกวันทักแชท Facebook

0: ทร0953362424
1: ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
2: ฟัง D-Like 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยว
3: ท่องเที่ยวทั่วไทย D-Like Thailand
2: ท่องเที่ยวทั่วไทย D-Like Thailand
4: สวัสดีค่ะ D-Like Thailand วันนี้พบกับมะนาวเช่นเดิมค่ะวันนี้มะนาวพาทุกท่านมาเรียนรู้ประเพณีการทำบุญปอยแล้วการทำบุญปอยมีความสำคัญยังไงแต่ละประเภทมีความแตกต่างกันยังไงบ้างและขั้นตอนของพิธีกรรมจะมีความน่าสนใจแค่ไหนวันนี้พาทุกท่านไปไขข้อสงสัยพร้อมชมบรรยากาศงานบุญอันอบอุ่นและเปี่ยมไปด้วยศรัทธาของชาวล้านนาค่ะประเพณีการทำบุญปอยเป็นประเพณีที่สำคัญในวัฒนธรรมของคนไทยภาคเหนือโดยเฉพาะในกลุ่มชาวล้านนาซึ่งคำว่าปอยมาจากภาษาพื้นเมืองล้านนาที่แปลว่าการจัดงานหรือการชุมนุมที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางศาสนาและชุมชนโดยมีวัตถุประสงค์หลักคือเพื่อแสดงความศรัทธาในพระพุทธศาสนารักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นและสร้างความสามัคคีในชุมชนลักษณะสำคัญของประเพณีปอยมักจะจัดขึ้นในวันพระวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาหรือวันสำคัญของชุมชนเช่นการทำบุญประจำปีการบวชนาคหรือการถวายผ้าป่าและกฐินมีขบวนแห่ที่ตกแต่งอย่างสวยงามเช่นการแห่นาคแห่เครื่องไทยทานหรือขบวนแห่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาการฟังเทศการถวายสังฆทานและการปฏิบัติธรรมนอกจากการทำบุญแล้วยังมีกิจกรรมที่สร้างความสนุกสนานเช่นการละเล่นพื้นบ้านการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและตลาดขายสินค้าท้องถิ่นและการรวมตัวของคนในชุมชนประเภทของประเพณีปอยเริ่มต้นกันที่ปอยหลวงเป็นงานใหญ่ระดับชุมชนที่ใช้ทรัพยากรจำนวนมากเช่นงานฉลองวัดการสร้างอุโบสถหรือวิหารปอยน้อยเป็นงานขนาดเล็กเช่นการบวชนาคในครอบครัวหรือการทำบุญในบ้านและปอยพุทธาเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการบวชพระหรือการบวชนาคโดยประเพณีปอยมีการปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยเช่นการจัดงานที่สอดแทรกกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือการเชื่อมโยงประเพณีกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศจึงเป็นส่วนหนึ่งส่วนที่สำคัญของอัตลักษณ์วัฒนธรรมไทยภาคเหนือที่ยังคงอยู่และพัฒนาต่อไปในยุคปัจจุบันค่ะตีไลท์ไทยแลนด์คราวหน้าพาทุกท่านไปเรียนรู้ประเพณีส่งแผนกันบ้างจะน่าสนใจแค่ไหนรอติดตามครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: ท่องเที่ยวทั่วไทย D-Like Thailand
2: ท่องเที่ยวทั่วไทย D-Like Thailand
5: Afternoon Delight โดย DJ พิเชษ
2: ฐ์905 FM

0: Delight 905 FM Music by The Sea
1: เป็นเบรกที่2ของวันศุกร์แห่งชาตินะครับศุกร์ที่28สิงหาคมอีกไม่กี่วันแล้วนะครับวันจันทร์ก็จะเป็นวันสุดท้ายของเดือนสิงหาคมคาดเกี่ยวสัปดาห์ต่อสัปดาห์ทำงานนะครับวันจันทร์คุณผู้ฟังครับผมได้ยินข่าวนี้มาหลายวันแล้วเรื่องที่ตอนที่โควิดระบาดหนักตอนนั้นคนไทยเกือบใช้คำว่าเกือบจะทั้งประเทศนะครับที่ฉีดวัคซีนโควิดนะครับหนึ่งในนั้นคือวัคซีนตัวนึงชื่อว่าแอสตรามีปัญหาครับวงการแพทย์ทั่วโลกเริ่มเจอคนเสียชีวิตเริ่มเจอคนป่วยที่ฉีดวัคซีนแอสตรานะครับมีการรายงานแล้วก็เขาได้มีการทำรายงานแล้วก็แก้ไขในวงการแพทย์ของเขาเป็นจริงเป็นจังแล้วก็คงจะหาทางในการรักษาครับสำหรับคนที่ฉีดแอสตราแล้วมีปัญหาสุขภาพเขาเริ่มทำแล้วนะครับแต่ประเทศเราก็เริ่มแล้วเหมือนกันเริ่มคิดเฉยๆครับคุณวังแค่เริ่มคิดคือเรื่องนี้เราต้องรู้จักแน่ครับในช่วงที่โควิดระบาดจำได้ไหมครับมีคุณหมอท่านหนึ่งคือคุณหมอธีรวัฒน์เหมจุฑาคุณหมอธีรวัฒน์นี่ออกมาเตือนชาวไทยผ่านโซเชียลโอ้ตลอดในช่วงนั้นผมก็ดูคุณหมอธีรวัฒน์ก็ค่อนข้างบ่อยเห็นคุณหมอมาให้รายละเอียดอย่างงู้นอย่างนี้เกี่ยวกับโรคเกี่ยวกับวัคซีนเนี่ยเยอะมากคุณหมอแกดูเรื่องนี้มาตลอดแล้วก็ทำวิจัยล่าสุดคุณหมอแกไปทำวิจัยเรื่องของคนดังที่เสียชีวิต2คนนะคุณฟังครับนั่นคือฮารุนยูทูบเบอร์ที่ไปเสียชีวิตที่ต่างประเทศที่ประเทศจอร์เจียใช่ไหมครับและคนล่าสุดคือเรย์แมคโดนัลนะฮะคุณหมอธีรวัฒน์เนี่ยครับท่านไปเก็บข้อมูลของทั้ง2คนครับผลปรากฏว่าทั้ง2คนเนี่ยฉีดวัคซีนโควิดที่ชื่อว่าแอสตราด้วยนะฮะทั้งฮารุนแล้วก็ทั้งคุณเรย์แมคโดนัลฉีดวัคซีนแอสตราด้วยคุณฟังนี่คือข้อมูลที่ได้มาล่าสุดนะครับแล้วคุณหมอก็ออกมาโพสต์ผ่านโซเชียลนะครับว่าประเทศไทยควรจะศึกษาเรื่องนี้ถึงเวลาที่ทำจริงจริงจังๆหรือยังเพราะคนที่ฉีดแอสตราในประเทศไทยเยอะมากครับหลายล้านคนนะครับแล้วคุณหมอก็สังเกตว่าช่วงนี้คนที่อายุน้อยคนที่เหมือนว่าจะแข็งแรงด้วยทำไมถึงเสียชีวิตจากโรคหัวใจตีบตันอย่างฮารุนกับคุณเรย์แมคโดนัลด์เนี่ยทั้งสองคนมีพฤติกรรมอย่างหนึ่งคือออกกำลังกายครับเป็นคนที่ออกกำลังกายค่อนข้างจะสม่ำเสมอด้วยถึงแม้ว่าจะทำงานคือทำงานค่อนข้างหนักก็ตามทั้งสองคนเนี่ยก่อนที่จะเสียชีวิตเนี่ยก็อยู่ในช่วงการออกกำลังกายใช้ชีวิตปกติออกกำลังกายมากินข้าวแล้วก็พักผ่อนนอนใช้ชีวิตแบบนี้ทั้งฮารุนและเรย์แมคโดนัลด์ท้ายที่สุดหัวใจติดตันนอนแล้วก็หลับไปเลยไม่ตื่นขึ้นมานี่คือสิ่งที่คุณหมอธีรวัฒน์ออกมาเตือนคนไทยอีกครั้งหนึ่งครับเพราะว่าใครที่ฉีดวัคซีนแอสตรานะครับถ้ามีความรู้สึกว่าตัวเองเริ่มมีปัญหาสุขภาพอยู่ๆก็มามีปัญหาสุขภาพเมื่อก่อนไม่เคยเป็นแล้วมันเริ่มมาเป็นเนี่ยเช็คสุขภาพแล้วหาทางออกปรึกษาหมอทันทีนะครับมิฉะนั้นคุณอาจจะเหมือนกับเรย์แมคโดนัลด์แล้วก็ฮารุนที่ฉีดวัคซีนแอสตราเหมือนกันนี่คือเรื่องที่น่าเป็นห่วงในอนาคตนะครับเพราะคนฉีดวัคซีนโควิดโอ้นะครับหลายสิบล้านคนครับไม่ทราบว่าใครฉีดวัคซีนโควิดบ้างครับโดยเฉพาะแอสตรานะครับเริ่มอันตรายมองให้เห็นแล้วเป็นผลข้างเคียงที่ได้มาจากการฉีดวัคซีนโควิดแอสตราผมไม่ได้ฉีดครับไม่รู้จะโชคดีหรืออะไรไม่รู้อ่ะเพราะผมไม่ได้เป็นโควิดไงก็เลยไม่ได้ฉีดนะฮะถ้าจะบอกว่าหลีกเลี่ยงไหมผมก็ไม่รู้สิเขาบอกให้ไปฉีดผมก็ไม่ได้ไปฉีดนะผมก็อยู่แต่ในบ้านไงช่วงที่เขาระบาดนี่คุยให้ฟังตรงๆนะฮะช่วงที่เขาระบาดกันหนักเขาให้ลงไปฉีดวัคซีนเนี่ยผมไม่ได้ไปนะฮะผมก็อยู่ในบ้านเลยครับแทบจะไม่ได้ไปออกไปเฉพาะตอนเวลาไปซื้ออะไรกินแค่นั้นเองก็ไม่ได้ติดไม่อะไรนะครับพอผมมาคิดได้คุณพ่อผมเมื่อก่อนแกก็อายุเยอะแหละใกล้จะ80แต่ตอนเสียเนี่ยเสียตอน80นะครับตอนที่แกยังไม่เป็นตอนที่เป็นโควิดหนักๆแกก็ไม่ติดนะแกก็ระวังมากพอแค่โควิดเริ่มซายุ่งมาวันนึงแกติดโควิดคุณผู้ฟังแกติดโควิดแล้วแกก็ฉีดวัคซีนไม่ทราบเป็นแอสตราหรือผมไม่แน่ใจไม่ได้ถามคือไม่ได้ไปดูตรงนั้นเพราะแกก็เสียไปแล้วก็เลยมาฉุกคิดทีหลังเฮ้ยหรือว่ามันมีส่วนจากตรงนี้ด้วยหรือเปล่า เริ่มอันตรายคุณผู้ฟังครับวัคซีนโควิดแอสตราที่มันเริ่มทำงานทำให้คนไทยโดยเฉพาะวัยรุ่นในประเทศไทยเนี่ยอายุแบบยังไม่เยอะดูเหมือนว่าร่างกายจะแข็งแรงบางคนไม่สูบบุหรี่ด้วยนะฮะยังไงก็ดูตัวเองด้วยครับ

0: Delight 905 FM Music by the Sea
1: ยังอยู่กับพี่เชษนะครับ Delight 905 FM ครับคุณฟังครับและเช่นกันครับ Auto Click ก็ยังอยู่กับเราเหมือนเดิมครับ Auto Click คือศูนย์บริการดูแลรถยนต์ทั้งระบบนะครับรถทุกสภาพครับเก่าใหม่รถทุกยี่ห้อนะครับที่ใช้น้ำมันมาที่นี่ครับจบทุกอย่างทุกปัญหาที่เกี่ยวกับรถยนต์คือที่นี่เขาจะมีการแบบนี้นะประมาณเช็คประมาณโอ้กี่รายการจำไม่ได้20-30รายการอะสมมติคุณมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนว่ารถมันจะมีปัญหานะครับขับมาตั้งนานแล้วอยู่ๆมันมีปัญหาจุดนั้นจุดนี้แต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรก็เอาขับรถมาที่ออโต้คลิกเขาจะเช็คให้อย่างละเอียดยิบนะครับคือละเอียดยิบเลยว่าเราจะรู้ว่ารถยนต์ของคุณมีปัญหาเริ่มจากตรงไหนอะไรยังไงแล้วถ้าจะให้มันใช้งานได้ดีต่อไปในระยะยาวจะต้องทำอะไรยังไงช่างก็จะพูดให้ฟังขยายความให้ฟังเขาละเอียดมากครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งถ้าเกิดคุณมีรถคันโปรดอาจจะสภาพรถอาจจะแบบดูแลดีมากเป็นรถเก่าที่แบบอาจจะตกแต่งนู่นนี่นั่นมาก็ตามหรือรถใหม่เลยก็ตามขอคำปรึกษาจากช่างเขาก็จะแนะนำว่าต้องทำอย่างนี้อย่างนี้เขาไม่มีกั๊กนะเขาไม่มีแบบว่าวางยาให้คุณทำอย่างนี้รถจะได้เสียเร็วแล้วก็มาหาเขาไม่มีแบบนั้นแน่นอนนะที่นี่เขาคือตั้งใจดูแลรถยนต์เป็นผู้รู้เรื่องของเครื่องยนต์แล้วก็ระบบรถยนต์ดีที่สุดครับทั้ง3สาขานะครับมาปรึกษาแล้วก็มีโปรโมชั่นเยอะแยะหนึ่งในนั้นถ้าจะเปลี่ยนยางรถยนต์ก็ต้องมาที่นี่แหละเปลี่ยน3เส้นอ้าวรถวิ่ง4เส้นก็จ่ายแค่3เส้นไงครับแล้วก็แถมอีก1เส้นครบ4เส้นซื้อ3แถม1ครับตลอดการโปรโมชั่นตัวนี้สาขาหน้าโรงเรียนสตีภูเก็ตสาขาอยู่ในปั๊มคาลเทคใกล้ซุปเปอร์ชิปใหญ่2สาขานี้อยู่ในตัวเมืองเปิด8โมงเช้าปิด1ทุ่มค่อนข้างโอ้ค่อนข้างจะสบายใจนะครับถ้ารถยนต์คุณมีปัญหาระหว่างวันจบเลยแถมยังมีอีก1สาขาไว้รองรับตรงทางขึ้นเขาป่าตองเส้นกระทู้ครับอันนี้เปิด8โมงเช้าปิด3ทุ่มไม่มีวันหยุดแม้แต่วันเดียววันสำคัญวันหยุดนักขัตฤกษ์ใดๆก็ไม่หยุดนี่แหละครับคือสิ่งที่ออโต้คลิกเขาทำเพื่อคนขับรถทุกคนในเกาะภูเก็ตทั้ง3สาขาครับ

0: 105FM
1: ส่งท้ายเบรกนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่เบรกหน้าเจอกันอีกหนึ่งเบรกนะครับคุณผู้ฟังครับเนเน่นะครับเด็กภูเก็ตโอ้โหตอนนี้เวลาใครเปิดไป TikTok ใครเปิดไปดู YouTube เนี่ยมันจะมีคลิปสั้นให้ดูด้วยใช่ไหมครับรับรองคุณเจอคลิปของน้องเนเน่เยอะมากเป็นไวรัลหนักนะครับครั้งที่3ครั้งแรกก็หนักครั้งที่2ก็หนักครั้งที่3ก็หนักหนักในที่นี้หมายถึงว่าโอ้โหมหาศาลครับนะครับมีเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นกับน้องเนเน่หลังจากที่เนเน่รอยัลนะครับสาวน้อยภูเก็ตวัย16ปีของเรานะครับได้เข้าสู่รอบไฟนอลเลยเพราะว่าได้โกบัสเซอร์นะครับก็เลยทำให้ไม่ต้องแข่งรอบเซมิไฟนอลรอบเซมิไฟนอลเขาจะแข่งวันที่15 16กันยายนกลางเดือนหน้านะครับไม่ต้องเหนื่อยครับน้องเซฟพลังงานแล้วก็ไปฝึกฝนไปฝึกซ้อมให้เจ๋งกว่านี้ปกติก็เจ๋งอยู่แล้วให้มันสุดไปเลยแล้วก็ทำการบ้านเยอะๆนะครับว่านัดชิงชนะเลิศจะเอาอะไรมาโชว์ให้คนโหวตให้นี่คือสิ่งสำคัญน้องไม่ต้องเหนื่อยเซมิไฟแนลเข้าสู่รอบชิงทันทีเพราะได้ป้ายโกบัตเซอร์ทีนี้นัดชิงชนะเลิศคือวันไหนคุณฟังครับเซมิไฟแนลคือ15 16กันยายนใช่ไหมครับแล้วหลังจากนั้นนะครับรอบชิงชนะเลิศก็คือวันที่22กันยายนครับคุณผู้ฟัง22กันยายนนะครับแข่งกันเสร็จปั๊บจะประกาศผลในวันที่23กันยายนวันถัดมาทันทีและการตัดสินใจอ๋อขออภัยครับการตัดสินคะแนนในครั้งนี้โอ้คุณผู้ฟังเขาไม่ให้คนต่างชาติโหวตเลยเขาจะให้ผู้ชมในอเมริกานะครับ 100% เต็มครับต้องเป็นคนอเมริกาโหวตนะครับผ่านแอป NBC แล้วก็ TikTok ผู้ชนะจะได้รับเงินรางวัล1ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ35ล้านบาทโหนี่คือเกมพลิกชีวิตเลยนะครับกลายเป็นเศรษฐีในชั่วข้ามคืนเพราะฉะนั้นนะครับคุณผู้ฟังครับก็เชียร์ครับเชียร์ได้อย่างเดียวแต่โหวตไม่ได้แต่ว่าตอนนี้มันมีพลังงานพิเศษที่คนไทยที่อยู่ในอเมริกาเนี่ยเขาพยายามช่วยน้องเนเน่ด้วยการ รู้จักฝรั่งกลุ่มโน้นกลุ่มนี้มีลูกค้าที่เป็นฝรั่งมากินอาหารที่ร้านอาหารไทยเยอะ เขาก็จะใช้วิธีแบบคือไม่ได้มีการซื้อเสียงแน่นอน นะครับไม่ได้มีการขู่บังคับไปบังคับเขาไม่ได้แค่พูดคุยว่าเนี่ยเด็กไทยนะถ้าคุณชอบอาหารไทยเจอกันก็คงมีการพูดคุยว่าดูน้องเนเน่หน่อยแค่ให้ดูแล้วตัดสินใจเอาเองก็ได้อะไรประมาณเหมือนเป็นการแนะนำว่านี่คือน้องเนเน่คนไทยอันนี้จะช่วยได้นะครับตรงนี้จะช่วยได้เพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลไม่ได้อยู่ที่ตรงนี้แต่มันอยู่ตรงที่น้องนะครับเอาของชิ้นสุดท้ายมาโชว์บนเวทีในวันที่22กันยายนนะครับเพราะฉะนั้นครับโอ้โหมาถึงด่านสำคัญที่สุดในชีวิตของน้องเนเน่จะชนะหรือไม่ชนะไม่สำคัญแล้วมาถึงจุดเนี้ยมันเจ๋งสุดแล้วไม่เคยมีคนไทยคนไหนทำได้เลยฮะแล้ววันที่28สิงหาคมเนี่ยนะฮะก็มีกำหนดการเดินทางกับจังหวัดภูเก็ตนะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่29แล้วใช่ไหมครับเอานี้วันที่28ขออภัยวันนี้น้องเนเน่จะเดินทางกลับมาถึงเมืองไทย 20:45 นาทีนะครับเชื่อว่าจะมีพี่น้องชาวภูเก็ตไปยืนเขาเรียกไปชูป้ายต้อนรับน้องเนเน่ที่สนามบินภูเก็ตเยอะมากวันนี้ผมเชื่อว่าแฟนคลับน้องเนเน่เนี่ยมามหาศาลเราก็จะเห็นบรรยากาศแบบนี้ด้วยผมว่าในโลกโซเชียววันนี้น้องเดินทางจากอเมริกาน่าจะเริ่มเดินทางแล้วมาถึงภูเก็ต 20:45 นาทีคงมีคนไปต้อนรับเยอะเพราะฉะนั้นเส้นทางของน้องยังเหลืออีก1สุดท้ายของการโชว์รอบชิงชนะเลิศ22กันยายนนะฮะขวัญใจคนไทยคนหนึ่งได้เรียบร้อยครับน้องเนเน่ช่วงหน้ากลับมาครับเบรกสุดท้ายกับพี่เชษฐ์ดีไลท์ 905 FM ครับ
2: Hey Nora Shen Ying

0: ั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
1: นันวัฒนากรุ๊ปบริการเติมเครื่องปั่นไฟโรงแรมวิลล่าห้างสรรพสินค้าจัดส่งทั่วภูเก็ตเราพร้อมยกปั๊มน้ำมันไปเสิร์ฟให้ถึงที่0829550666
2: เอามันไหมผมต้องเอามันนันวัฒนากรุ๊ปผู้ค้าน้ำมันในจังหวัดภูเก็ต
3: เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วนะเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวถ้าว่าเจ็บคอมาไรเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวแก้ไอได้กันเสี่ยงเพียวเสี่ยงเพียวมีเส้มหะมาใดเสี่ยงเพียวอย่าอมเสี่ยงเพียวชุ่มคอและไม่เติมน้ำตาลอมหายบรรเทาถ้าว่าเจ็บคออยากชุ่มคอต้องเสี่ยงเพียว
4: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์กรชายใบอนุญาตโฆษณาเล็กที HB417/69
5: กินเจปีนี้เตรียมตัวให้พร้อมเสื้อยืดกินเจหมวกผ้ากันเปื้อนเสื้อกุยเฮงและสินค้าเทศกาลกินเจอีกเพียบครบจบที่ IM Premium เสื้อยืดเริ่มเพียง69 บาทผ้ากันเปื้อน59 บาทหมวก45 บาทเสื้อกุยเฮง170 บาทราคาส่งถูกที่สุดสั่งก่อนรับก่อนอย่ารอใกล้เจโทรเลย0629741979 IM Premium ตรงข้ามโรงแรมโนเวอร์เทลโพคีทาราทางไปตลาด
6: ยกมือดับกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
7: นนท์ไม่ได้ทำ
8: คุณธรรมเอาไปทำกันเอง
5: พออายุมากขึ้นปัญหาผิวหย่อนคล้อยไม่กระชับห่างตาห่างคิ้วตกก็มา
9: New Ultra Prime จากประสบการณ์อันยาวนานตกผลึกมาเป็นเทคนิคเฉพาะของทีมแพทย์ The Villa Aura Clinic ยกกระชับแบบที่ใจคุณต้องการดูดีขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัดผลลัพธ์อยู่ได้ยาวนานถึง1ปี
0: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ก่อนใครกับ Ultra Prime เครื่องแรกในภูเก็ตยกชัดลืมเจ็บอยู่นานกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตที่ The Villa Aura Clinic 076-646-246 เครื่องใหม่ราคาเดิม
6: ยกมือดับกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
7: นนท์ไม่ได้ทำ
8: คุณธรรมเอาไปทำกันเอง
10: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
11: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
1: บับเบิ้ลไบค์รถมอเตอร์ไซค์มือ2สภาพดัง

แยก4กอกระทู้ทางขึ้นเขาป่าตองเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบตเบรกโชกระบบแอร์ตรวจเช็คอื่นๆโปรแรงทั้งปีออโต้คลิกครบเครื่องเรื่องฟาสต์ฟิตหากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา S-Core เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท S-Core มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ076-528-612 S-Core Quality Make Us Different คุณภาพทำให้เราแตกต่าง

0: มีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966379000
2: เรื่องจริงที่คนไม่ค่อยพูด by B Gift คลินิก
3: หลายคนมาที่ B Gift เพราะเรามีทั้งร้อยใหม่อัลตราพรามด้วยเนี่ยฟรีโอลิจิโอเอ็มเฟสแต่สิ่งที่ทำให้ผลลัพธ์แตกต่างไม่ใช่จำนวนเครื่องแต่คือการวิเคราะห์ใบหน้าก่อนเริ่มการรักษาค่ะ
2: B Gift คลินิกตัวจริงด้านการออกแบบและยกกระชับใบหน้า

0: กันยายนที่ Go Hotel ทุกสาขา
1: ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
2: ร้อยคำลาพกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
3: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลค์ไทยแลนด
4: ์ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลค์ไทยแลนด์
5: สวัสดีค่ะดีไลท์ไทยแลนด์พบกับมานาเช่นเดิมค่ะช่วงเวลาที่จะพาทุกท่านไปเรียนรู้เรื่องราวดีๆสถานที่วัฒนธรรมและแหล่งอันซีนไทยแลนด์ที่ไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนแน่นอนค่ะวันนี้พาทุกท่านมาเรียนรู้เรื่องประเพณีส่งแถนค่ะพร้อมพาไปสัมผัสบรรยากาศของพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างใกล้ชิดจะน่าสนใจยังไงรอติดตามค่ะส่งแทนหรือสู่แทนเป็นแนวคิดหรือประเพณีที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อของคนในภูมิภาคอีสานและลาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการส่งสิ่งของหรือคำขอถึงแทนซึ่งในความเชื่อของคนในภูมิภาคนี้แทนเป็นเทพเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกครองอยู่ในแดนสวรรค์การสูดกวมหมายถึงพิธีกรรมที่ทำเพื่อบูชาแทนหรือขอพรเช่นการขอฝนขอความอุดมสมบูรณ์หรือขอให้พ้นจากภัยพิบัติโดยจะมีการจัดเครื่องบูชาเช่นการทำบายสีการร้องเพลงหรือบทสวดการปล่อยของบูชาโดยหลังเสร็จพิธีอาจมีการปล่อยสิ่งของหรือเครื่องบูชาลงแม่น้ำหรือเผาเพื่อส่งขึ้นไปถึงแทนค่ะพิธีนี้มักสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติและความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์รวมถึงการรวมตัวกันในชุมชนเพื่อสร้างความสามัคคีโดยพิธีส่งแทนมักจะจัดกันในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมก่อนเข้าฤดูฝนเพื่อขอฝนและความอุดมสมบูรณ์สำหรับการเพาะปลูกเป็นช่วงเวลาที่เกษตรกรเตรียมพื้นที่ในการเพาะปลูกและต้องการขอพรจากแทนให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลค่ะตีไลท์ไทยแลนด์คราวหน้าค่ะพาทุกท่านไปเรียนรู้

0: ประเพณีแหกนาหรือว่าแรกนาจะน่าสนใจแค่ไหนและอยู่ที่จังหวัดใดในประเทศไทยรอติดตามค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ท่องเที่ยวทั่วไทย Delight Thailand
2: ท่องเที่ยวทั่วไทย Delight Thailand
1: คืนท้องฟ้าให้นกคืนผืนป่าให้ขุนเขาคืนหาดทรายขาวให้ท้องทะเลโลกสวยด้วยมือเราร่วมรักษาทรัพยากรสร้างสมดุลธรรมชาติเพื่อเมืองไทย Delight 905 FM Music by the Sea We Love Thailand

เพลงเก่าของพี่เบิร์ดที่โด่งดังสุดๆที่โจอีบอยเป็นคนแต่งเพลงนี้นะครับทั้งเนื้อร้องและทำนองเอามาเล่าใหม่ครับออกมาตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วนะครับแฟนจ๋า2025ซึ่ง 905 FF Music by The Sea เวอร์ชันนี้ก็มีโจอี้ภูสิทธิ์มีบิลกินมีพี่ก้องสหรัฐนะครับมาฟิตทริงด้วยคุณฟังครับช่วงนี้ผมก็จะเห็นคลิปของพี่เบิร์ดออกมาให้เห็นอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็มีความรู้สึกเลยครับอันนี้คือความรู้สึกส่วนตัวของผมเองนะคือผมเห็นพี่เบิร์ดเนี่ยแกอาการเหมือนคนแบบไม่ค่อยสบายจริงๆนะครับจะสังเกตได้ว่ารูปร่างหน้าตาของพี่เบิร์ดเริ่มเปลี่ยนครับคือหน้าแกเริ่มจะอ้วนขึ้นอ่ะคือเริ่มจะอ้วนขึ้นแล้วก็ท่าทีในการเดินหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยคือไม่ธรรมชาติละเริ่มเดินช้าเริ่มคือมองก็ดูรู้ครับว่าเริ่มจะมีปัญหาที่เกี่ยวกับสุขภาพไม่เหมือนเดิมละไม่เหมือนเดิมเท่าไหร่คือค่อนข้างชัดเจนสำหรับผมแล้วผมก็สังเกตอยู่นะฮะแล้วพี่เบิร์ดเนี่ยก็จะพูดแกก็มีคลิปหนึ่งแกพูดว่าแกไปหาหมอมาหมอบอกว่าป่วยแล้วก็พยายามอย่าทำอะไรให้มากนักอะไรประมาณแบบนั้นนะครับซึ่งแกก็พูดไม่แกก็พูดชัดนั่นแหละแต่มันเปลี่ยนไปอ่ะไม่คล่องแคล่วไม่ชัดเจนเหมือนเมื่อก่อนก็เห็นได้ชัดว่าพี่เบิร์ดอ่ะแกไม่ค่อยสบายนับจากนี้ไปผมว่าเราน่าจะได้ฟังเพลงใหม่จากพี่เบิร์ดเนี่ยน้อยลงแล้วล่ะผมดูแล้วนะคือจริงพี่เบิร์ดแกควรจะพักผ่อนเพราะอายุแกขึ้นหลัก7ละ70ปีแล้วคิดดูสิฮะโอ้โหนะฮะแล้วเมื่อปีที่แล้วยังมีคอนเสิร์ตใหญ่อยู่เลยอ่ะโอ้โหสุดแล้วครับถ้าเอาสถิติของนักร้องทั้งโลกมาดูนะมากางดูเลยเนี่ยผมว่าไม่มีนักร้องคนไหนหรือว่าศิลปินคนไหนบนโลกใบนี้ที่ทำงานอย่างยาวนานแล้วขึ้นคอนเสิร์ตตลอดเวลาแล้วทำงานไม่หยุดและที่สำคัญคือประสบความสำเร็จด้วย เรื่องการประสบความสำเร็จนะคุณผู้ฟังนะต่อให้ค่ายเพลง เขาจะปล่อยเพลงออกมาหรือว่าดันขนาดไหนเนี่ยถ้าตัวศิลปินเนี่ยไม่เจ๋งจริงเนี่ยไม่เอาใจของคนฟังอยู่มันไม่มีทางครับ แต่พี่เบิร์ดมีสิ่งนี้ไงแล้วก็มาจนถึงปัจจุบันผมก็ไม่รู้นะครับว่าอยู่วันหนึ่งแล้วพี่เบิร์ดแกรักษาสุขภาพแล้วกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้เนี่ยอันนี้คือถือว่าโอ้ถ้าทำได้ก็ดีครับด้วยความที่จะดีต่อสุขภาพแล้วคือตรงนี้ไม่ห่วงละพี่เบิร์ดจริงๆพี่เบิร์ดไม่ต้องพิสูจน์อะไรแล้วครับไม่ต้องพิสูจน์ตัวเองเรื่องของเพลงอีกแล้วอะไม่ต้องแล้วผมว่าสำหรับผมนะจริงๆใจผมอยากให้พี่เบิร์ดพักผ่อนใช้ความสุขบ้างจากเงินที่แบบมีมากมายมหาศาลเนี่ยไปใช้ชีวิตเหมือนกับอาจารย์เฉลิมชัยอ่ะใครที่ดูคลิปบ่อยๆจะเห็นว่าอาจารย์เฉลิมชัยแกหยุดทำงานแล้วนะครับแกขับมอเตอร์ไซค์แกไปเที่ยวแกเดินทางท่องเที่ยวอย่างเดียวแล้วก็มีคลิปไม่ห่างหายครับมาทักทายกับแฟนคลับของแกอย่างเงี้ยที่อยากให้พี่เบิร์ดเป็นแบบนั้นบ้างคือไม่ต้องแล้วครับให้พักผ่อนให้เที่ยวให้มีความสุขคนฟังเขาอิ่มที่สุดแล้วเพลงโอ้โหเป็นร้อยเพลงที่อยู่ในใจคนไทยอ่ะมันเยอะมากจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนตัวผมนะอยากให้พี่เบิร์ดพักผ่อนแล้วก็มีคลิปทักทายเหมือนกับอาจารย์เฉลิมชัยทักทายแฟนเพลงคนไทยอยู่เรื่อยๆว่าไปเที่ยวโน่นนี่นั่นอะไรแบบนั้นน่ะแล้วผมก็จะมีความสุขกับพี่เบิร์ดด้วยคือไม่ต้องทำงานแล้วนะครับแต่พี่เบิร์ดแกเป็นคนที่รักเพลงมากเพราะฉะนั้นก็ดูกันไปครับแล้วแต่พี่เบิร์ดละกันท่านอย่างนั้นก็พอพูดถึงพี่เบิร์ดผมก็อ่ะเปิดเพลงฟังให้เพลงหนึ่งผมพูดอยู่ตลอดช่วงนี้จัดรายการว่าผมจะมีเพลงที่อยู่ในหัวเพลงนี้เวลาเปิดมันฟังกี่รอบก็ฟังได้ทั้งวันวนรูปอย่างเงี้ยวนผมฟังได้เลยไม่มีเบื่อฟังได้ตลอดยาวๆกี่ชั่วโมงเพลงเดียวเนี่ยครับและเพลงล่าสุดที่ผมชอบที่สุดของพี่เบิร์ดนะเพลงล่าสุดที่ผมชอบที่สุดคือเพลงที่ชื่อว่าปิดบังเป็นเพลงละครที่พี่ติ๊กเจษฎาพรเขาเล่นนะครับไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันไม่รู้เหมือนกันทำไมผมถึงชอบเพลงนี้มันเข้ามาเองมันอยู่ในหัวเองคุณผู้ฟังครับด้วยการร้องของพี่เบิร์ดอารมณ์เพลงนี่ไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วด้วยเนื้อหาของเพลงด้วยบางส่วนที่ในวัยหนุ่มเราอาจจะเคยรู้สึกแบบนั้นชอบใครสักคนหนึ่งแล้วมันบอกไม่ได้อะไรแบบนี้แบบมันก็รู้สึกได้ถ้าย้อนกลับไปแต่โดยรวมทั้งหมดนี่คือเพลงที่อยู่ในหัวผมที่ฟังแล้วไม่เบื่อจริงๆปิดบังพี่เบิร์ดครับ

วงการเพลงในยุค2000เนี่ยครับคุณฟังครับคนที่เสียงหวานแล้วแบบเสียงเพราะฟังแล้วเคลิ้มที่สุดก็คืออิงวรันธรนี่แหละครับคุณฟังเล่าให้ฟังได้นะ

0: Life 905 FM Music by The Sea
1: เวลาใกล้จะหมดแล้วครับอยู่ด้วยกันอีกนิดนึงฮะกับพี่เชษฐ์ที่นี่ครับ Delight 905 FM คุณผู้ฟังครับมีข่าวเรื่องของการเริ่มจะมีการปฏิรูประบบราชการไทยแล้วนะครับตำแหน่งไหนที่ไม่สำคัญเนี่ยเขาก็จะยุบไปแล้วก็ดูเหมือนว่าข้าราชการไทยเนี่ยจำนวนปริมาณดูจะเยอะกว่าคือจะเยอะเกินความจำเป็นไปจริงๆอะล่าสุดเลยครับจะมีการประชุมครม.เพื่อที่จะพิจารณาเรื่องการที่จะให้ใครที่ต้องการจะออกจากราชการแล้วก็ได้เงิน Early Retire ค่าราชการนะครับล่าสุดเขาจะเอาเรื่องนี้เข้าที่ประชุมแล้วก็คงจะมีมติออกมาไม่นานภายในปีนี้แหละนะครับคือค่าราชการกลุ่มแรกนะครับที่จะได้เงิน Early Retire เนี่ยอายุ50ปีขึ้นไปครับนะครับหรือว่าอายุราชการตั้งแต่อายุ25ปีที่ทำมานะครับกลุ่มนี้ก็จะได้เงิน Early Retire กลุ่มที่2คือคนที่มีอายุ40ถึง49ปีนะครับอายุราชการทำมา10ปีขึ้นไปพูดง่ายๆคือคนที่อยู่ระหว่างอายุ40ถึง50ปีเนี่ยอายุที่แบบว่าใกล้จะขึ้นเลข6ทยานขึ้นสู่เลข6 40ถึง50ปีก็จะมีสิทธิ์นะครับที่จะได้รับเงิน early retire ค่าราชการนะครับซึ่งสำหรับเงินก้อนที่ผู้ที่เข้าจะร่วมมาตรการนี้ก็จะได้รับอัตราเท่ากันนะครับอัตราสูงสุดไม่เกิน12เท่าของเงินเดือนก็ดูต่อไปครับว่าการค่อยๆปฏิรูประบบราชการนะครับทั้งเงิน early แล้วก็ยุบตำแหน่งเนี่ยจะไปสิ้นสุดกี่ปีนะครับ

0: ฉันไม่ค่ะ
1: Delight 905 FM Music by the Sea
2: คุณผู้ฟังครับวันศุกร์แห่งชาติกำลังจะผ่านไปนะครับศุกร์ที่8สิงหาคมก็หมดเวลาของพิเชษอ่ะเดี๋ยววันนี้ผมรวบเลยทีเดียวนะครับก็ส่งท้ายกันครับในเครือของธนาคารกรุงศรีนะครับคุณผู้ฟังครับใครที่มีปัญหาเรื่องการเงินนะครับอันนี้จริงทั้ง2โปรนี้ก็เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเงินทั้งหมดถ้าคุณมีมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถยนต์เอามาจัดไฟแนนซ์ในช่วงนี้จะดีมากเพราะเขาให้วงเงินสูงสุดถึง 140% เลยนะครับอนุมัติไวภายใน1ชั่วโมงนะฮะนี่คือ Car Forecast พร้อมใช้ตรงไปได้เลยที่เดียวกันเดี๋ยวบอกทีเดียวว่าที่เดียวกันจุดไหนนะครับแล้วก็อีกอันนึงคือกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เบี้ยเซฟเซฟครับประกันรถแบบเบี้ยเซฟไม่เซฟได้ไงคุณผู้ฟังนะฮะหลักร้อยครับไม่ถึงพันบาทประกันรถยนต์มีที่ไหนมีที่นี่ที่เดียวแล้วตอนนี้เศรษฐกิจแบบนี้เงินฝืดเคืองกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ช่วยคุณได้กับประกันรถเบี้ยเซฟเซฟไปดูซิว่าเซฟขนาดไหนคุ้มครองแบบครอบคลุมด้วยนะครับทั้ง2อันนี้ครับผมรวบรัดให้สำหรับวันนี้นะครับไปที่จุดเดียวกันครับนะครับสำหรับที่ตั้งทั้งของกรุงศรีออโต้แล้วก็ทั้งของ Car Forecast อยู่ใกล้ซุปเปอร์ชิปใหญ่ครับอยู่ใกล้ๆกันนะครับเบอร์โทรเดียวกันฮะ076-361-400กด1นะฮะแล้วก็อย่าลืมครับวันพรุ่งนี้นัด4ทีมสุดท้ายคือรอบรองชนะเลิศวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราครับเจอกับญี่ปุ่นโหของแข็งโป๊กเลยต้องผ่านญี่ปุ่นให้ได้นะครับถ้าเราชนะญี่ปุ่นได้ก็ไปเข้ารอบชิงเลยเพราะฉะนั้นเชียร์ครับเชียร์ที่หน้าจอนี่แหละแข่งเวลา 16:15 นะครับ 16:15 ทางช่องโมโนแม็กแล้วมาดูกันครับว่าทีมชาติไทยของเราจะเข้าสู่รอบชิงได้ไหมเอาใจช่วยนะครับวันนี้ผมไปก่อนสักครู่พบกับ DJ Bogey นะครับผมปิดท้ายด้วยงานของ Taylor Swift ที่เชิญ Post Malone มา Featuring ด้วย Love Canแล้ววันจันทร์เจอกันเที่ยงถึงบ่าย 3แบบนี้กับพิเชษฐ์ดีไลท์ 905 FM มีความสุขกับวันหยุดฮะสวัสดีครับ

0: นอนกรนสะดุ้งตื่นตื่นมาไม่สดชื่นง่วงนอนตอนกลางวันสัญญาณอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม
1: ภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์ศูนย์ตรวจการนอนกรนครบวงจรในภูเก็ตโดยทีมแพทย์และเครื่องวิเคราะห์การนอนที่แม่นยำจองตรวจวันนี้การนอนกรนหยุดหายใจขณะหลับเพื่อเช้าวันใหม่ที่สดใสและหัวใจที่แข็งแรงเรื่องนอนกรนไว้ใจเราเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์0814974599
2: ออโต้คลิกจ่ายหลักร้อยรับบริการแบบหลักหมื่นทั้ง3สาขาเพื่อชาวภูเก็ตสาขาถนนเทพสตรีภายในปั๊มคาร์เทคใกล้ซุปเปอร์ชิปใหญ่สาขาหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตและสาขาใหม่แยก4กอกระทู้ทางขึ้นเขาป่าตองเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบตเบรกโชคระบบแอร์ตรวจเช็คอื่นๆโปรแรงทั้งปีออโต้คลิกครบเครื่องเรื่องฟาสต์ฟิต
0: Rushroot Clinic ความงามที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
3: เพราะความสวยที่ดีไม่ใช่แค่ดูดีแต่ต้องรู้สึกดีไปด้วยฟิลเลอร์ยกเส้นเอ็นเทคนิคเฉพาะของผมไม่ใช่แค่เติมเต็มแต่ช่วยยกโครงสร้างใบหน้าให้ผลลัพธ์ที่ดูดีเป็นธรรมชาติ
0: Rushroot Clinic เทคโนโลยีครบจบทุกปัญหาผิว
3: หน้าสวยหุ่นเป๊ะแค่แวะมาหาหมอเชนเดี๋ยวจัดให้ครับติดตามเราได้ที่ Facebook Rushroot Clinic
4: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา S-Core เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท S-Core มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ076-528-612 S-Core Quality Make Us Differentคุณภาพทำให้เราแตกต่าง
5: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
6: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
0: ที่สุดของการยกกระชับอัปเกรดความล้ำกับอัลตราพรามยกชัดลืมเจ็บอยู่นานสวยขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัด
7: การันตีฝีมือและประสบการณ์ของแพทย์ด้วยรางวัลผู้ให้บริการ Outpee สูงสุดติดท็อประดับประเทศ3ปีซ้อนออกแบบการรักษาเป็นเคส by เคสเห็นผลจริงเห็นผลชัดมีการบอกต่อแบบปากต่อปากมากที่สุดยกกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตกับ Ultra Prime เครื่องแรกในภูเก็ตที่ The Villa Aura Clinic 0766462 46เครื่องใหม่ราคาเดิม

0: มีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966 37 9000
2: 5678 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องข่าวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้ขอกู้กับคาร์ฟอร์แคชได้ใกล้ทักษะขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.9

0: ครบวงจรไม่ว่าจะเป็นลบรอยสักรอยแผลเป็นรอยดำคล้ำกำจัดขนถาวรยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยเครื่องเลเซอร์มาตรฐานระดับ Gold Standard โปรโมชั่นเริ่มต้นเพียง399บาทพร้อมให้บริการชาวภูเก็ตแล้ววันนี้สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลชั้น4โทร095-336-2424
1: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินมันท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
2: กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที
3: ่กรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400-1
4: ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
5: ร้อยคำลาพกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
6: ผิวตึงแต่งหน้าไม่ติดและเห็นริ้วเล็กๆชัดขึ้นอาจจะเป็นสัญญาณของผิวขาดน้ำค่ะภาวะนี้เกิดขึ้นได้กับทุกสภาพผิวแม้แต่คนผิวมันก็ตามการดูแลเบื้องต้นคือใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่อ่อนโยนเติมความชุ่มชื้นและหลีกเลี่ยงการผลัดเซลล์ผิวที่บ่อยเกินไปหากผิวยังคงแสบหรือลอกต่อเนื่องควรพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุหรือใครอยากให้หมอช่วยเติมน้ำให้ผิวก็สามารถเข้ามาปรึกษาได้นะคะที่ณภัชชาคลินิกค่ะ
4: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
7: ทุกนี่มีประโยชน์นะถ้าเราเห็นมันพอถ้าเราเห็นเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่ามันไม่น่ายึดถือหรือเราจะเห็นว่าเป็นเพราะเราไปถือเอาไว้มันจึงทุกข์พอเรารู้ว่าทุกข์เพราะยึดถือเนี่ยคำตอบมันก็เฉลยในตัวแล้วก็คือต้องวางใจทำกันได้ต้องเห็นทุกข์นะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยพอเจอทุกข์แล้วเนี่ยไปเป็นทุกข์เลยปล่อยให้ทุกข์มันบีบคั้นไม่ใช่แค่ทุกข์ที่เป็นทุกข์ประจำสังขารนะแต่ว่าเป็นทุกขเวทนาเนี่ยหรือว่าทุกขทุกขตาเนี่ยเวลาเราเจอทุกข์เนี่ยนะแล้วเรามีความรู้สึกทุกข์ขึ้นมาเนี่ยตั้งสติให้ดีนะเพราะมันอาจจะช่วยทำให้เราเนี่ยนะออกจากทุกข์ได้ด้วยการวางมันลงแต่ทุกวันนี้คนมักจะพูดว่าเนี่ยพูดง่ายแต่ทำยากหมายถึงการปล่อยวางเนี่ยพูดง่ายแต่ทำยากจริงๆการแบกต่างหากที่ทำยากกว่าระหว่างวางกับแบกนี่อะไรยากกว่ากันแบกนี่มันยากกว่าแต่ทำไมเราทำสิ่งที่ยากนะเพราะเราไม่มีสติเพราะเราไม่รู้ตัวเรื่องอย่างหนึ่งเพราะเราเนี่ยทำมันจนเป็นนิสัยไอ้การวางเนี่ยทำได้ง่ายกว่านะแต่ว่าเพราะเราไม่ค่อยได้ทำมันเกิดเป็นของยาก
4: คำสอนจากพระไพศาลวิสาโลความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา

0: อยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studiolinemedia1.com 905อารมณ์ดี
1: ดีไลท์905 FM
0: Cool Delight 905 FM

0: Delight 905 FM
1: 05อารมณ์ดี
2: ทักทายคุณด้วย3เพลงนะครับจะเลิกกันอีกวันไหนดังพันกรครับกับ Beef Hero Lost and Found Billy Eilish นะครับแล้วก็ไม่ติดจากยัวบอยกันด้วยสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังครับ905อารมณ์ดีกับโบกี้วันนี้วันศุกร์ที่28สิงหาคมครับผมเจอกันจันทร์ถึงศุกร์เวลานี้แหละครับไปจนถึงนู่นเลย6โมงเย็นนะฮะพร้อมกับ LINE ID ครับ905 FM คุณฟังมีเพลงไหนที่อยากฟังหาให้เจอจัดให้ทันทีนะครับผม3ชั่วโมงอยู่ด้วยกันที่นี่ครับผม905 FM ย้ำกันอีกรอบนึงนะจ๊ะกับ LINE ID ครับ
0: Delight 905 FM Music by the Sea
2: เป็นไงกันบ้างอยู่ที่ไหนฟังอยู่พื้นที่ไหนกันบ้างสัญญาณชัดเจนดีไหมก็สามารถแจ้งผลการรับฟังกันได้พูดคุยกันได้ทางไลน์นะครับผมวันนี้ให้เวลากับคุณเหมือนเดิมทุกวันนั่นแหละนะขอบคุณกันด้วยกับมีโลโก้ครับในช่วงนี้ช่วงแรกของเรากับมีโลโก้คุณผู้ฟังครับอย่าลืมเน้นย้ำกันทุกวันงานปักงานสกรีนงานพิมพ์ลายดีไซน์สวยๆนะคุณมาที่นี่คุณไม่มีผิดหวังเลยง่ายๆติดต่อง่ายมากนะครับแล้วก็มีบริการที่ครบไม่ว่าจะเป็นการให้คำปรึกษาออกแบบนะครับแล้วก็จะส่งได้ทั่วประเทศไม่มีขั้นต่ำในการสั่งผลิตคุณอยากสั่งอะไรครับหมวกกระเป๋าผ้าผ้ากันเปื้อนธงผ้าธงชัยหาจะสกรีนจะปักได้หมดชุดกีฬาพิมพ์ลายดีไซน์สวยๆนะที่นี่ที่สามารถใส่ได้ทั้งสีโลโก้เบอร์โทรไม่จำกัดด้วยติดต่อสอบถามเพิ่มเติมนะครับ0966379000 LINE @miloko Facebook miloko นะครับร้านเขาอยู่ที่4แยกบางเหนียวถนนภูเก็ตนะฮะเปิดทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์กันเลยอย่าลืมแวะมากันได้ที่นี่มีโลโก้นะครับรู้ไปถึงครับ Bubble Bike ด้วยนะฮะอยากได้มอเตอร์ไซค์ดีๆสักคันนึงแต่คุณไม่อยากจ่ายแพงๆคุณมาที่นี่เลยครับ Bubble Bike ครับศูนย์รวมมอเตอร์ไซค์มือ2คุณภาพคัดมาให้คุณแล้วคัดแล้วคัดอีกคัดมาอย่างดีทั้งสายสปอร์ตสายใช้งานหรือบิ๊กไบค์ก็แล้วแต่เรามีกันครบนะครับเลือกตามที่คุณชอบได้เลยมีให้เลือกมากกว่า15แบรนด์ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นYamaha Honda Lambretta Vespa Kawasaki Ducati แล้วก็แบรนด์ต่างๆมากมายครบจบที่เดียวครับราคาเริ่มต้นแค่หลักหมื่นหมายเริ่มต้นก็แค่หลักสิบเท่านั้นเองนะครับหลายรุ่นหลายสีหลายปีนะครับผมที่นี่เขามีบริการให้ลูกค้าได้ทดลองขับรถกลับบ้านก่อนตัดสินใจซื้อได้ด้วยนะเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะครับคุณจะได้ลองใช้งานจริงๆมั่นใจก่อนตัดสินใจซื้อ Finance จัดง่ายมากนะครับไม่ยุ่งยากอยากออกได้ทุกอาชีพนะฮะแค่คุณมีแหล่งทำงานที่ชัดเจนครับจะเป็นคนไทยจะเป็นต่างชาติสามารถออกรถได้ที่นี่ Bubble Bike ดูแลคุณตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงวันรับรถกันเลยร้านแค่อยู่ตรงข้ามกับลานนวมินครับติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกันได้0993192155ครับ0948032999 Facebook TikTok พิมพ์หาชื่อ Bubble Bike เจอเราเลยแล้วก็ทางแฟนเพจ P Network Automotive ครับ

0: คุณไรจะบอกจาก ETC นะครับแล้วก่อนหน้านั้นขอบคุณนะฮะรวมไปถึงเซิร์ฟฟิ้งจากสครับกันด้วยสวัสดีคุณท็อปนะครับขอเพลงเกาหลีเข้ามา Day by Day ของ S1 version featuring นะครับต้องขออภัยด้วยกับเพลงนี้คุณท็อปฟังเพลงเกาหลีด้วยเหรอ แล้วก็สวัสดีทักทายพี่ศิลากันด้วยนะครับ905 FM ครับผมนี่คือไลน์ดีนะฮะขอบคุณในช่วงนี้กับ Rushwood Clinic นะครับคุณผู้ฟังครับถ้าจะมีวิธีที่ช่วยทำให้ผิวนั้นดูยกขึ้นและช่วยสร้างคอลลาเจนใหม่ขึ้นมาเองในระยะยาวอันนี้น่าสนใจไหมล่ะครับตอนนี้นี่เขามีแนวคิดการดูแลผิวแบบใหม่ที่เรียกกันว่าไฮบริดฟิลเลอร์นะครับเป็นการผสานคุณสมบัติของการเติมเต็มโครงสร้างผิวเข้ากับการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในผิวด้วยผลลัพธ์ที่ได้คือใบหน้าดูยกขึ้นเล็กน้อยทันทีและเมื่อเวลาผ่านไปครับผิวจะค่อยๆแน่นขึ้นดูสุขภาพดีขึ้นนะฮะที่ Rushwood Clinicการรักษาจะถูกออกแบบตามโครงสร้างใบหน้าโดยคุณหมอเชนนะครับเพื่อได้ผลลัพธ์ดูสมดุลและเป็นธรรมชาติสอบถามเพิ่มเติมกันได้กับรัชวุฒิคลินิกได้เลย0934719888นะครับ
1: Delight 905 FM Music by the Sea
0: เห็นข่าวบอกว่าเนปาลเนี่ยเขาจะกู้ร่างผู้เสียชีวิตเองเขาไม่ต้องการที่จะให้หน่วยกู้ภัยต่างชาติเข้ามาในปาลุยเองเขาบอกงั้นแจ้งทีมกู้ภัยต่างชาติไม่รับความช่วยเหลือจากเหตุน้ำที่ถล่มลงมาจากการที่น้ำแข็งละลายแล้วก็ตกลงมานะครับซึ่งเกาหลีใต้นี่เขาไปส่งทีมไปถึงแล้วนะคงต้องกลับบ้านนะครับผมเมื่อวานเห็นข่าเห็นคลิปอยู่คลิปนึงรู้สึกเห็นแล้วรู้สึกไม่สบายใจว่ามันมีน่าจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือเปล่าเพราะว่าไม่ใช่หน้าตาโซนทางฝั่งนั้นเลยไม่น่าจะใช่คนท้องถิ่นเขาก็กำลังทำอะไรบางอย่างกับร่างผู้เสียชีวิตโดยที่มีชาวบ้านยืนดูกันเต็มไปหมดเลยเขาปลดเครื่องประดับนะฮะภาพที่เราเห็นอยู่ตอนนั้นคือปลดเครื่องประดับเอาไม้เขี่ยมั่งคือปฏิบัติไม่ค่อยดีนะครับเราเห็นแล้วเราก็รู้สึกสะเทือนใจว่าเหมือนไปซ้ำเติมเขานะถ้าเป็นเหตุการณ์อย่างนั้นจริงๆกันนะก็คือไปปลดเอาตุ้มหูทองออกเชื่อว่าน่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับเพราะว่ามีหลายคนที่มีทรัพย์สินติดตัวเนาะนะแล้วก็มันเก็บกันไม่ทันจริงๆคุณเก็บกันไม่ทันมันเป็นอะไรที่ทุกหย่อมหญ้าไปตรงไหนเจอแต่ร่างผู้เสียชีวิตทั้งนั้นเลยทุกหย่อมหญ้านะครับแล้วบางคนเขาก็มีเฟอร์นิเจอร์ในตัวนะแก้วแหวนเงินทองซ่องซ่องซ่องสร้อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นไปได้ที่อาจจะพอคนไปพบขึ้นมานี่ก็อาจจะโดนถอดออกไปนะเห็นแล้วก็รู้สึกเวทนาสังเวชใจนะครับได้แต่มองนี่แหละสัจธรรมของมนุษย์จริงๆก็มีอยู่เท่านี้ตายไปก็ทำอะไรไม่ได้อย่างเผลอๆต้องก็มาเจออย่างนี้เข้าไปอีกนะฮะภาพออกมาแล้วมันก็น่าสังเวชใจอะเนาะ
2: อยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studiolinemediaone.com905 FM
0: ขอความร่วมมือคุณท็อปเปลี่ยนเพลงด่วนผมมีชื่อเกาหลีนะครับเขาว่าอย่างนั้นเกายังคันนึกว่าชื่อยุงยุงชุมนะ

0: ชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
1: แทนคำขอบคุณจากใจนภัชชาคลินิกโฉมใหม่บนพื้นที่ใหม่สวยกว่าเดิมอบอุ่นกว่าเดิมสะดวกสบายมากขึ้น
2: นภัชชาคลินิกโกบิยอนยืนหนึ่งเรื่องความงาม
1: สอบถามได้ที่ LINE ID @nphachcliniq
3: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
4: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
5: ยกมือดับกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
6: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำไง
7: ออโต้คลิกจ่ายหลักร้อยรับบริการแบบหลักหมื่นทั้ง3สาขาเพื่อชาวภูเก็ตสาขาถนนเทพสตรีภายในปั๊มคาร์เทคใกล้ซุปเปอร์ชิปใหญ่สาขาหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตและสาขาใหม่แยก4กอกระทู้ทางขึ้นเขาป่าตองเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบตเบรกโช๊คระบบแอร์ตรวจเช็คอื่นๆโปรแรงทั้งปีออโต้คลิกครบเครื่องเรื่องฟาสต์ฟิต
8: กินเจปีนี้เตรียมตัวให้พร้อมเสื้อยืดกินเจหมวกผ้ากันเปื้อนเสื้อกุยเฮงและสินค้าเทศกาลกินเจอีกเพียบครบจบที่ IM Premium เสื้อยืดเริ่มเพียง69บาทผ้ากันเปื้อน59บาทหมวก45บาทเสื้อกุยเฮง170บาทราคาส่งถูกที่สุดสั่งก่อนรับก่อนอย่ารอใกล้เจโทรเลย062-974-1979 IM Premium ตรงข้ามโรงแรมโนโวเทลโพคีทาราทางไปตลาดเกษตร
0: เรื่องจริงที่คนไม่ค่อยพูด by B Gift ครีม
9: หลายคนมาที่ B Gift เพราะเรามีทั้งร้อยใหม่อัลตราพรามด้วยเนี่ยฟรีโอลิซิโอเอ็มเฟสแต่สิ่งที่ทำให้ผลลัพธ์แตกต่างไม่ใช่จำนวนเครื่องแต่คือการวิเคราะห์ใบหน้าก่อนเริ่มการรักษาค่ะ
0: B Gift คลินิกตัวจริงด้านการออกแบบและยกกระชับใบหน้าย
5: กมือดับกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
6: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกัน
10: เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วนะเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวถ้าว่าเจ็บคอมาไรเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวแก้ไอได้กันเสี่ยงเพียวเสี่ยงเพียวมีเส้มหะมาใดเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวชุ่มคอและไม่เติมน้ำตาลอมหายบรรเทาถ้าว่าเจ็บคออยากชุ่มคอต้องเสี่ยงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์กรชายใบอนุญาตโฆษณาเล็กที HB 417/69A
11: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา Escor เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทาน

0: ไม่กระชับห่างตาห่างคิ้วตกก็มา
1: New Ultra Prime จากประสบการณ์อันยาวนานตกผลึกมาเป็นเทคนิคเฉพาะของทีมแพทย์ The Villa Aura Clinic ยกกระชับแบบที่ใจคุณต้องการดูดีขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัดผลลัพธ์อยู่ได้ยาวนานถึง1ปี
2: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ก่อนใครกับ Ultra Prime เครื่องแรกในภูเก็ตยกชัดลืมเจ็บอยู่นานกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตที่ The Villa Aura Clinic 076 646 246เครื่องใหม่ราคาเดิม

0: ีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966379000
2: CS Motorbike ฉลองครบรอบ2ปีก้าวสู่โชว์รูมใหม่อัปเกรดใหม่ใหญ่กว่าเดิมระดับไฮพรีเมียมพร้อมศูนย์บริการมาตรฐานใหม่จากยามาฮ่าดูแลด้วยระบบพรีเมียมแคร์เน้นครบทุกขั้นตอนทีมช่างฝีมือดีมั่นใจในมาตรฐานยามาฮ่า CS Motorbike 2สาขาถนนเจ้าฟ้าแยกแหลมชันและถนนวิชิตสงครามใกล้ตลาดฉำฉาเปิดให้บริการทุกวันทักแชท Facebook CS Motorbike
3: นอนกรนสะดุ้งตื่นตื่นมาไม่สดชื่นง่วงนอนตอนกลางวันสัญญาณอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม
4: ภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์ศูนย์ตรวจการนอนกรนครบวงจรในภูเก็ตโดยทีมแพทย์และเครื่องวิเคราะห์การนอนที่แม่นยำจองตรวจวันนี้การนอนกรนหยุดหายใจขณะหลับเพื่อเช้าวันใหม่ที่สดใสและหัวใจที่แข็งแรงเรื่องนอนกรนไว้ใจเราเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์0814974599
3: ถ้าเพ่งบ่อยขึ้นปวดตาเวลาใช้มือถืออ่านหนังสือไม่สบายอาจถึงเวลาลองเช็คสายตาแล้วนะคะ
5: Specs Optic คุณภาพงานคือบริการของเราเพื่อการมองเห็นที่ดี5สาขาในภูเก็ต090 399 9894นึกถึงแว่นตานึกถึง Specs Optic

0: ที่ Go Hostel ทุกสาขา
1: เอาใจคนตื่นเช้าลามไลท์ภูเก็ตทดลองปรับเวลาความสุขให้ไวขึ้นเปิดบริการ9โมงเช้าถึง3ทุ่มสตาร์ทวันใหม่ที่เบลินีสตั้งแต่7โมงเช้าอิ่มอร่อยที่ฟู้ดคอร์ท9โมงถึง2ทุ่มปาร์ตี้ชิลชิลยีบดีบุกาได้ถึงเที่ยงคืนท็อปเดลี่ช็อปยาว24ชั่วโมงตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์เช้าถึงค่ำที่ลามไลท์ภูเก็ตพอดีกับชีวิตในเมืองโทร076-682-900เริ่ม1สิงหาคมนี
2: ้ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
3: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลค์ Thailand
4: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลค์ Thailand
5: สวัสดีค่ะดีไลท์ไทยแลนด์วันนี้พบกับมะนาวเช่นเดิมค่ะตามสัญญานะคะช่วงนี้ก็จะเป็นซีรีส์เกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยวันนี้ค่ะมะนาวพาทุกท่านมาเรียนรู้วิถีชีวิตพื้นบ้านล้านนาพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับหมากขวงการละเล่นพื้นเมืองที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และภูมิปัญญาของชาวเหนือค่ะหมากขวงเป็นการละเล่นที่ใช้ก้อนหินก้อนเล็กๆหรือเมล็ดพืชโยนขึ้นและรับด้วยมือคล้ายหมากเก็บต้องใช้สมาธิไหวพริบและความแม่นยำนิยมเล่นกันในลานบ้านหรือลานวัดโดยเริ่มเกมค่ะผู้เล่นจะเลือกหมากหรือก้อนหิน 5-7 ก้อนโยนขึ้นรับลงใช้มือข้างเดียวโยนขึ้นและเก็บทีละก้อนค่ะและสามารถเพิ่มความยากจากการเก็บทีละก้อนอาจจะเพิ่มเป็น2หรือ3ก้อนในคราวเดียวที่สามารถเก็บได้ครบก้อนหรือใครเล่น

0: ได้ต่อเนื่องที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะไปค่ะมาควงค่ะก็ไม่ได้มีแค่ความสนุกสนานเท่านั้นค่ะเพราะนอกจากจะช่วยฝึกทักษะแล้วก็ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในชุมชนผ่านเสียงหัวเราะและความสนุกสนานเป็นมรดกแห่งล้านนาที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ร่วมกันสืบสานให้หมากควงอยู่คู่แผ่นดินล้านนาต่อไปค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับเรื่องราวดีๆจากวัฒนธรรมพื้นบ้านสวัสดีเจ้า
1: ท่องเที่ยวทั่วไทย D-Like Thailand
2: ท่องเที่ยวทั่วไทย D-Like Thailand

Sea. Delight 905 FM Music by the Sea. อยู่ที่นี่ไม่ไปไหนเพราะหัวใจเราใกล้กันฟัง905 FM แชทไลน์905 FM 905อารมณ์ดี

0: อยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studiolinemediaone.com
1: จบไปกับซิงเกิลจาก Pixie นะนี่คือ Hush แล้วก็อะไรนะอ่านไม่ออกชื่อเพลงอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเป็นเพลงที่มันไม่ได้ขึ้นชื่อเพลงมานะครับผมเอาละฮะชั่วโมงที่2นะครับอยู่กับโบกี้แล้วก็ที่เดิม 90.5 D Live FM นะครับขอบคุณกับ Go Wholesale กันด้วยครั้งแรกในวงการค้าส่งกันเลยคุณผู้ฟังที่ Go Wholesale นะฮะศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารและสินค้าครับเพื่อผู้ประกอบการคนรักการทำอาหารแล้วก็ลูกค้าทั่วไปเนี่ยเขาเดินหน้าประสบการณ์การช็อปแบบใหม่นะครับกับแคมเปญของเขานี่จัดมาเรื่อยๆจริงๆปีทั้งปีนี่แคมเปญเยอะมากนะเพื่อผู้ประกอบการโดยเฉพาะนะครับกับแคมเปญล่าสุดในตอนนี้ Go Sticker ครับแปะอะไรก็ได้ลดเปลี่ยนการช็อปแบบเดิมให้สนุกและคุ้มกว่าด้วยการแลกแปะลดสมาชิกสามารถเลือกได้ด้วยตัวคุณเองนะครับว่าคุณอยากลดสินค้าอะไรซึ่งความพิเศษของแคมเปญนี้เนี่ยก็คือการเปลี่ยนสติ๊กเกอร์ส่วนลดให้กลายเป็นตัวช่วยเพิ่มความคุ้มให้กับทุกคนนะจากเมื่อก่อนเนี่ยพวกสินค้าร่วมรายการต่างๆที่เขาเอามาจัดเนี่ยเขาเอามาลดราคาเนี่ยเราเลือกไม่ได้ใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้เนี่ยในกลุ่มสินค้าที่เขาเอามาจัดในร่วมรายการนี่คุณสามารถเลือกได้เลยบางอย่างอันนี้เราอยากเราชอบอันนี้เราอยากได้ส่วนลดอันนี้เอาสติ๊กเกอร์ที่ไปแลกมาแปะเข้าไปเลยนะครับก็เอาไปจ่ายเงินก็จะเป็นส่วนลดตามมูลค่าที่สติ๊กเกอร์นั้นไปแปะนะฮะเพราะงั้นแคมเปญ Go Sticker แปะอะไรก็ได้ลดอันนี้คุ้มมากนะครับให้คุณได้บริหารต้นทุนได้ง่ายขึ้นด้วยวันนี้ถึง30กันยายนนี้ที่ Go Wholesale ทุกสาขานะครับความคุ้มนี่ไม่จำเป็นต้องรอให้ใครมาเลือกให้นะครั้งนี้คุณเลือกความคุ้มได้เองดูรายละเอียดเพิ่มเติมก็ได้ที่ Facebook Go Wholesale แปะปุ๊บลดปั๊บยิ่งช็อปยิ่งสนุกยิ่งเลือกยิ่งคุ้มครับ

0: ริกาทรายครับโบกี้แล้วกับโจวี่ภูวศิษฐ์ช่วงนี้ขอบคุณกับ S-Core กันด้วยนะฮะถ้าคุณอยากได้ถังเก็บน้ำหรือถังบำบัดน้ำเสียแล้วก็ติดต่อที่นี่ได้เลยเขาใช้วัสดุเฟอโรซิเมนต์นะครับแข็งแรงทนทานวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้สบายๆแล้วก็ยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยประหยัดทั้งแรงงานและเวลาในการติดตั้งติดต่อเบอร์นี้ครับ0765286 12นวัตกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับ
1: Supership ภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัท Supership จังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวส.หรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ท Supership ตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อ Supership ภูเก็ต0925929592มาร่วมงานกันนะคะ Supership มีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
2: นี่ครับนายสติกเกอร์ฉลากสินค้าใหม่จากหัวใสดีไซน์ออกแบบมาเพื่อแบรนด์ของเรา
3: อย่าปล่อยให้สติกเกอร์เป็นแค่ป้ายสินค้าเพิ่มมูลค่าให้สติกเกอร์เล่าเรื่องแบรนด์ของคุณหัวใสดีไซน์ผลิตไวใส่ใจคุณภาพติดต่อ02-028-7788 Facebook TikTok หัวใสดีไซน
4: ์บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
5: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
6: วาเลนคลินิกยืนหนึ่งเรื่องความงามเชี่ยวชาญงานพรีเมียมราคาเท่ากรุงเทพ
7: ยกกระชับปรับรูปหน้าเลเซอร์ฟิลเลอร์โบท็อกซ์ปรึกษาฟรีที่ไลน์แอดไซน์วาเลนคลินิกหรือโทร0968234646วาเลนคลินิกให้คุณสวยทุกมิติ
8: ออโต้คลิกจ่ายหลักร้อยรับบริการแบบหลักหมื่นทั้ง3สาขาเพื่อชาวภูเก็ตสาขาถนนเทพสตรีภายในปั๊มคาร์เท็กซ์ใกล้ซูเปอร์ชิปใหญ่สาขาหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตและสาขาใหม่แยก4กอกระทูทางขึ้นเขาป่าตองเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบตเบรกโช๊คระบบแอร์ตรวจเช็คอื่นๆโปรแรงทั้งปีออโต้คลิกครบเครื่องเรื่องฟาสต์ฟิต
9: ใหม่ New GWM ทั้ง300ดีเซลก้าวข้ามความเป็นดีเซลแบบเดิมๆที่สุดแห่งยนตกรรมด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะและความปลอดภัยเต็มคันพร้อมพาคุณลุยไปทุกสถานการณ์ขับเคลื่อนพลังแห่งการผจญภัยทุกสภาพถนนมั่นใจในคุณภาพรับประกันเครื่องยนต์ดีเซลถึง8ปีหรือ1ล้านกิโลเมตรเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ที่ GWM อนุภาคภูเก็ต080-535-3591
10: เชฟคนเก่งต้องยกให้เขาล่ะ
11: ไม่ใช่แค่ผมอุปกรณ์เครื่องครัวก็สำคัญมือโปรผมยกให้ Brother Pro Kitchen ครับออกแบบติดตั้งระบบเครื่องครัวสแตนเลสทั้งในโรงแรมร้านอาหารบ้านอยู่อาศัยคลับบาร์พร้อมบริการหลังการขาย
10: มือโปรเครื่องครัวต้อง Brother Pro Kitchen and Service โทร0814954535
12: นันวัฒนากรุ๊ปเราคือผู้ค้าน้ำมันครบวงจรในจังหวัดภูเก็ตให้บริการปั๊มน้ำมัน7สาขาในแบรนด์คาวเทคบางจากปั๊มเต็มถังสีชมพูดำและเราเป็นจ็อบเบอร์ขายน้ำมันราคาส่งทั่วภูเก็ตบริหารงานโดยคุณโต้งเอามันนันวัฒนากรุ๊ป
13: 5678 up and up มีแต่อัพแบบนี้ต้องคาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปรได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปรได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาโฟแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามเพื่อให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาโฟแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาโฟแคชที่แอปโกลบายกรุงศรีออโต้
10: ติดต่อกรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
14: ข่าวด่วนข่าวด่วนดร.แทดออฟผู้นำการรักษาด้วยนวัตกรรมเลเซอร์คลินิกเลเซอร์แก้ปัญหาผิวครบวงจรไม่ว่าจะเป็นลบรอยสักรอยแผลเป็นรอยดำคล้ำกำจัดขนถาวรยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยเครื่องเลเซอร์มาตรฐานระดับ Gold Standard โปรโมชั่นเริ่มต้นเพียง399 บาทพร้อมให้บริการชาวภูเก็ตแล้ววันนี้สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลชั้น4โทร095336 2424
15: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเสือออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสือออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
16: กรุ๊ปเสือออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
15: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที
10: ่กรุ๊ปเสือออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
17: ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
18: ทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
19: การยกกระชับแบบไม่ผ่าตัดเหมาะกับทุกคนหรือไม่คำตอบคือไม่เสมอไปค่ะผลลัพธ์จะขึ้นอยู่กับระดับความหย่อนคล้อยคุณภาพของผิวปริมาณไขมันและโครงสร้างใบหน้าบางคนอาจจะเหมาะกับเครื่องยกกระชับแต่บางคนอาจจะต้องดูแลเรื่องอื่นร่วมด้วยเช่นการดูแลคุณภาพผิวหรือการใช้สารเติมเต็มหรือฟิลเลอร์การประเมินใบหน้าอย่างละเอียดจึงสำคัญกว่าการเลือกโปรแกรมตามชื่อหรือโปรโมชั่นเกรดความรู้ดีๆจากนภชาคลินิกค่ะ
20: ท่องไปในต่างแดน Over the Sea
21: Over the Sea
22: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังในตอนที่แล้วเราพาคุณผู้ฟังไปช็อปกันแล้วและในตอนนี้เรามาชิมกันบ้างนะคะสเปนนอกจากจะมีเทศกาลที่หลากหลายแล้วเนี่ยยังมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมทำให้สเปนมีความหลากหลายทั้งทางด้านอาหารและวัตถุดิบด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารทะเลอาหารประเภทเนื้อและเครื่องดื่มและไวน์ในสเปนนั้นนะคะก็เป็นไวน์ที่ลือชื่อไปทั่วโลกสเปนนับว่าเป็นอีกหนึ่งแหล่งผลิตไวน์ชั้นยอดของโลกแต่ไวน์ธรรมดาโลกไม่จำนะคะทางบริษัทผลิตไวน์ชั้นนำของสเปนเลยผลิตไวน์สีน้ำเงินแห่งแรกของโลกกันไปเลยถ้ามีโอกาสมาเที่ยวสเปนต้องไม่พลาดที่จะแวะมาชิมไวน์กันให้ได้นะคะเมนูอาหารเมนูแรกที่เราจะแนะนำกันนั่นก็คือปาเอญ่าหรือข้าวผัดสเปนค่ะซึ่งเมนูนี้นะคะถือได้ว่าเป็นหนึ่งในอาหารประจำชาติสเปนที่ห้ามพลาดเมื่อมาเที่ยวสเปนกันเลยทีเดียวนะคะโดยเป็นเมนูที่ผสมผสานระหว่างข้าวที่ทำให้สุกในน้ำซุปนำมาผัดกับวัตถุดิบอื่นๆอีกหลายรายการโดยทั่วไปแล้วนะคะจะมีถึงกว่า10ชนิดเลยทีเดียวละค่ะซึ่งส่วนผสมที่สำคัญที่สุดก็คือหญ้าฝรั่งและอาหารทะเลเช่นกุ้งตัวใหญ่หอยแมลงภู่ปลาหมึกปรุงรสด้วยเครื่องเทศเกลือพริกไทยพร้อมเสิร์ฟกับเครื่องเคียงสเปนแสนอร่อยที่จะทำให้คุณสัมผัสถึงรสชาติของอาหารสเปนได้แบบเต็มๆคำเลยนะคะในตอนหน้าเราก็ยังมีอาหารอร่อยๆของประเทศสเปนมาฝากกันต้องติดตามกันนะคะ
20: ท่องไปในต่างแดน Over the Sea
21: Over the Sea
5: คุณกำลังฟัง Delight 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยวอยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studiolinemedia1.com ฟัง ฟัง 905 FM เพิ่มเพลงผ่านไลน์ทิม 905 FM

0: 105 FM Music by the Sea
1: 905อารมณ์ดี
0: Delight 905 FM

0: วันนี้ปีที่แล้วมันจะไปลงกับอีกเพลงหนึ่งวันนี้เมื่อปีที่แล้วนะครับอันนี้เป็นซิงเกิลของมิวนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านั้นวิชามานครับเป็นเวอร์ชันในสไตล์ของ The Toys นั่นเองนะครับผมขอบคุณกันด้วย The Villa Aura Clinic นะครับที่นี่ครับกับคุณหมอต้นอ้อและทีมแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการจัดการรูปหน้ายกกระชับปรับรูปหน้าเลเซอร์ฟิลเลอร์โบท็อกซ์มีครบหมดกรอบหน้าไม่ชัดจอลายไม่ค่อยชัดอยากให้มันคมขึ้นดูเด่นขึ้นยกแบบมีดีไซน์ให้ทุกมุมมองของใบหน้าดูมีมิติต้องที่นี่เลย The Villa Aura Clinic เราไม่ได้มองแค่จุดที่อยากจะยกนะครับแต่ที่นี่เขาเข้าใจถึงโครงสร้างใบหน้าระหว่างเทคนิคให้ทุกช็อตที่ยิงนั้นมีความหมายไม่ให้เสียเปล่าไม่ให้สูญเปล่าแน่นอนโปรแกรมอัลโทรพิพรามครับดูแลปัญหาผิวได้ลึกอย่างแม่นยำพร้อมใช้ครบทั้ง5หัวครอบคลุมทั้งใบหน้าและรอบดวงตาด้วยเพื่อส่งพลังงานตรงสู่ชั้นผิวเหมาะกับปัญหาและโครงสร้างใบหน้าของแต่ละบุคคลยกหน้าตึงดึงความกระชับอัลโทรพิพรามต้องที่นี่ The Villa Aura Clinic นะครับ076-646-246เส้นตลาดไทยรถนาคาเยื้องๆกับธนาคารเกียรตินาคินคลินิกเปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์11โมงเป็นต้นไปครับผม
1: 905 FM
0: สวัสดีคุณอธิพงศ์ด้วยนะครับขอบคุณมากกับข้อความเพลงเพราะครับฟังมา2ปีกว่าแล้วเปิดสถานีเดียวเลยเพลงสากลเก่าๆสักหน่อยได้ไหมครับขับรถไปฟังเพราะดีนะอะอยากฟังสากลเก่าๆเพลงไหนที่คุณมีอยู่ในใจพิมพ์ชื่อส่งมาได้เลยสวัสดีคุณมุ้ยด้วยนะฮะใช่ไหมผมออกชื่อถูกไหมตะวันยังมีให้เห็นออฟปองศักดิ์นะครับสักครู่เดียว

0: ยิ่งรักยิ่งเจ็บจาก PNV นะครับขอบคุณกันด้วยในช่วงนี้นะฮะกับร้านอาณาจักรกระจกโค้งคุณผู้ฟังครับมีปัญหาเรื่องของกระจกรถยนต์แตกร้าวอยากเปลี่ยนฟิล์มกรองแสงใหม่คุณมาที่นี่ได้เลยนะครับดูแลสั่งทำและก็ติดตั้งโดยช่างชำนาญงานนะครับติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกับเบอร์นี้076239116นี่ก็ทับได้หลายอย่างนะกระจกโค้งเรือกระจกหน้าต่างเรือกระจกรถแบ็คโฮนะครับอาณาจักรกระจกโค้งเคลมประกันภัยชั้นหนึ่งได้ทุกบริษัทอยู่โซนสปัมนี่เองนะครับคุณผู้ฟังครับก็ใครที่เจอปัญหากระจกรถยนต์กันอยู่ในตอนนี้แตกร้าวขึ้นมาเปลี่ยนก็ได้เลยที่นี่ครับผม
1: 905อารมณ์ดี
0: สักครู่เดี๋ยวได้ฟังเพลงที่คุณอยากฟังส่งท้ายกันไม่ว่าจะเป็นตะวันยังมีให้เห็นแล้วก็สากลเดี๋ยวเก่าอีกสักเพลงผมเลือกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้28สิงหาคมคุณผู้ฟังวันนี้มีพ่อต่อตลาดเหนือครับศาลเจ้าเจ้าอ๋องถนนกระบี่นะครับส่วนวันพรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์29-30พ่อต่อตลาดสดบันซานถนนระนองพรุ่งนี้ปิดถนนนะครับถนนระนองทั้งเส้นเลยตั้งแต่วงเวียนน้ำพุเข้าไปจนถึงนู่นหน้าอาร์มปุจจ้อเลยนะครับจุ้ยตุ๋ยแยกจุ้ยตุ๋ยคุณจะได้เห็นแล้วแหละตอนนี้ใครที่ขับผ่านกันอยู่นะฮะคือเข้าไปไม่ได้นะเพราะว่าคือถ้าเข้าไปในถนนระนองนี่ก็ต้องเลี้ยวขวาเข้าทางตลาดดาวทาวไปออกถนนกระบี่แทนเพราะตอนนั้นเขาตั้งเต็นท์โดมเต็นท์ใหญ่เลยนะครับ2วันด้วยกันนะฮะพรุ่งนี้จะมีพิธีอัญเชิญองค์พระต่อกงนะครับจากบ้านหล่อจู้ปีที่แล้วนะครับผมที่ได้ปีนี้ที่ปีที่แล้วเขาอัญเชิญเนี่ยหล่อจู้ปีนี้มาประดิษฐานในงานเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนได้ไปไหว้ไปขอพรกัน2วัน29-30นะฮะตลาดสดส่วนวันนี้พอต่อตลาดเหนือศาลเจ้าเจ้าอ๋องถนนกระบี่นะครับตะวันยังมีให้เห็นออฟปองศักดิ์แล้วก็ปิดท้ายกับอีกหนึ่งเพลงจากจอร์จเบนสันนะฮะสากลเก่าที่คุณอยากฟังเจอกันวันจันทร์ขอบคุณกับการติดตามด้วยสวัสดีครับ

0: 905 FM Music by the Sea
1: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา S-Core เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท S-Core มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ076-528-612 S-Core Quality Make Us Differentคุณภาพทำให้เราแตกต่าง
2: CS Motorbike ฉลองครบรอบ2ปีก้าวสู่โชว์รูมใหม่อัปเกรดใหม่ใหญ่กว่าเดิมระดับไฮพรีเมียมพร้อมศูนย์บริการมาตรฐานใหม่จากยามาฮ่าดูแลด้วยระบบพรีเมียมแคร์เน้นครบทุกขั้นตอนทีมช่างฝีมือดีมั่นใจในมาตรฐานยามาฮ่า CS Motorbike 2สาขาถนนเจ้าฟ้าแยกแหลมชันและถนนวิชิตสงครามใกล้ตลาดฉำฉาเปิดให้บริการทุกวันทักแชท Facebook CS Motorbike

0: มีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966379000
2: คุณเบื่อประตูม้วนแบบเก่าๆไหม
3: แข็งแรงก็จริงนะแต่หนักมากเลยอ่ะ
4: ไม่สวยด้วย
2: เปลี่ยนมาใช้ประตูม้วนวิกตอรี่แบบใหม่ของไอชนาดีกว่าค่ะเปิดปิดง่ายไร้เสียงน้ำหนักเบาใช้มือดึงได้ง่ายๆใช้ระบบมอเตอร์ก็ประหยัดพลังงานสวยแข็งแรงไม่มีสะดุดแถมยังลิงก์สัญญาณกันขโมยได้ด้วยสีก็มีให้เลือกเยอะปิดได้สนิทกันฝุ่นกันลมบำรุงรักษาง่ายปรึกษาไอชนาผู้ผลิตและจำหน่ายประตูม้วนวิกตอรี่ไร้เสียงแห่งแรกในภาคใต
5: ้ไอชนาอันดามันถนนสักดิเดชทางไปอ่าวมะขาม076-213-747-8 คลิก itinametalsheet.com
6: ถ้าเพ่งบ่อยขึ้นปวดตาเวลาใช้มือถืออ่านหนังสือไม่สบายอาจถึงเวลาลองเช็คสายตาแล้วนะคะ
7: Specs Optic คุณภาพงานคือบริการของเราเพื่อการมองเห็นที่ดี5สาขาในภูเก็ต0903999894นึกถึงแว่นตานึกถึง Specs Optic
8: หมอเชนมาแชร์
9: ทำไมรักษาฝ้ามา5ปีแต่ไม่หายสักทีหลายคนนะครับคิดว่าฝ้าคือเม็ดสีแต่จริงๆแล้วฝ้าเป็นโรคเรื้อรังนะครับต่อให้เลเซอร์ทำให้จางได้แต่ถ้ายังโดนแดดฮอร์โมนยังเปลี่ยนหรือผิวอักเสบแดงเป็นประจำฝ้าก็กลับมาเข้มใหม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นการรักษาฝ้าที่ดีจึงไม่ใช่แค่การยิงเลเซอร์เพียงอย่างเดียวแต่ต้องควบคุมปัจจัยที่ทำให้เกิดฝ้าไปพร้อมๆกันแต่ถ้าอยากมีเลเซอร์เป็นตัวช่วยอย่าลืมนึกถึง Discovery Pico ที่หมอเชนนะครับเลเซอร์เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่คนไข้หลายคนฝ้าจางเป็นที่น่าพอใจทักเข้ามาหาหมอเชนได้เลยนะครับ
8: หมอเชนมาแชร์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
1: Life 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยว
2: ยกมือดับกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
3: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
0: แทนคำขอบคุณจากใจนภัชชาคลินิกโฉมใหม่บนพื้นที่ใหม่สวยกว่าเดิมอบอุ่นกว่าเดิมสะดวกสบายมากขึ้น
4: นภัชชาคลินิกโกบิยอนยืนหนึ่งเรื่องความงาม
0: สอบถามได้ที่ Line ID @ นภัชชา_คลินิก
2: ยกมือดับกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
3: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
0: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
5: ไม่มีใครได้อะไรมาโดยที่ไม่เสียอะไรไปแล้วก็ไม่มีใครเสียอะไรไปโดยที่ไม่ได้อะไรมาไม่ทราบว่าวันนี้เสียรู้ใครบ้างไม่โยมอย่างน้อยก็ได้รู้นิสัยคนรู้กำพืชรู้สันดานของคนบางคนว่าคนบางคนไม่สามารถที่จะทำแบบนี้ได้อีกแล้วในครั้งต่อไปอย่างน้อยเสียอะไรไปก็ยังได้อะไรมาก็คือได้รู้ว่าครั้งต่อไปจะไม่พลาดอีกแล้ววันนี้ได้อะไรมาโดยที่ไม่เสียอะไรไปก็คงไม่มีแต่สิ่งที่ได้มาแน่นอนอย่างน้อยก็ทำให้ใจของเราดีขึ้นเก่งขึ้นแกร่งขึ้นได้บารมีแห่งปัญญาได้รู้ว่าทุกอย่างอาจจะไม่มีอะไรได้ดังใจเพราะมีเหตุปัจจัยอะไรหลายๆอย่างที่ทำให้ความได้ดังใจไม่ได้ดังใจก็ตั้งเยอะการที่ได้อะไรมาโดยที่ไม่เสียอะไรไปนั้นมีจริงๆแต่สิ่งที่เสียไปแน่นอนที่สุดขอให้ได้ปัญญากลับมานั่นแหละจะปลอดภัยกับการใช้ชีวิตในครั้งต่อๆไปขอเจริญพรเป็นกำลังใจ
0: คำสอนจากพระอาจารย์ศักดาความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา

0: Sea. Delight 905 FM Music by the Sea.
1: Cool Delight 905 FM.
0: 905 FM.

0: โครงการพัฒนาถนนและระบบระบายน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมและยกระดับโลจิสติกชายแดนใต้
1: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะลงพื้นที่อำเภอยะหาและอำเภอเมืองจังหวัดยะลาเพื่อตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างและพัฒนาโครงข่ายทางหลวงและทางหลวงชนบทในพื้นที่โดยเน้นย้ำการขยายช่องจราจรเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากรวมถึงการฟื้นฟูเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเพื่อรองรับการเดินทางและการขนส่งสินค้าเกษตรโดยนายสันเพชรเปิดเผยว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยตรงเพื่อนำข้อมูลไปประการต่อในการประชุมครม.สัญจรณจังหวัดสงขลาระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้สำหรับในปีงบประมาณ2570กระทรวงคมนาคมโดยกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทได้เตรียมงบประมาณไว้กว่า 1,053 ล้านบาทเพื่อดำเนินโครงการสำคัญในจังหวัดยะลาอาทิฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข4089ตอนเตาปูนท่าสาบการขยายถนนสายทัวตาบโรมือเล็งใต้และการปรับปรุงทางแยกสายยะหาบาละนอกจากยังพร้อมผลักดันโครงการขนาดใหญ่ต่อเนื่องได้แก่การก่อสร้างทางหลวงหมายเลข410สายปัตตานีเบตงและทางหลวงหมายเลข4326สายเบตงบ้านกม17เพื่อยกระดับความมั่นคงด้านคมนาคมกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและเปิดด่านชายแดนสร้างรายได้ให้กับประชาชนใน5จังหวัดภาคใต้นพศรแก้วขำรายงาน
0: ที่ประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570มีมติปรับลด 11,162 ล้านบาทเตรียมบรรจุระเบียบวาระสภาเพื่อพิจารณาวาระ2

0: และ3ในวันที่7ถึง9กันยายนนี้
1: นายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะโฆษกคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570

0: ผกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
1: เรื่องฝนฟ้าน่ะห้ามไม่ได้แต่กันร้อนกันเสียงด้วยพียูโฟมได้นะปรึกษาไอธนาสิครับเขาผลิตและจำหน่ายแผ่นหลังคาพียูโฟมแดดออกก็ไม่ร้อนฝนตกก็ไม่ดังและยังมีหลังคาเหล็กเมทัลชีทสีสวยล่อนหลากหลายหลังคาไวนิลรางน้ำไวนิลหลังคาสแนปล็อกเหล็กตัวซีไม้เชิงชายไม้ฝาไม้พื้นประตูม้วนไร้เสียงวิกตอรี่ก็มีนะครับจะทนร้อนทนเสียงไปทำไมติดพียูโฟมปรึกษาไอธนาสิครับสะดวกเร็วตรงเวลากว่า17สาขาทั่วภาคใต
2: ้ไอธนาอันดามันถนนสันติเดชทางไปอ่าวมะขาม076-213-747-8 คลิกไอธนาเมทัลชีท .com
3: ศาลาลากด้วยซ้ายเข้าเขตโทษมาแล้วครับรถขวารถซ้ายที่ซัดเข้าไปแล้วครับโอ้โห
4: เฮ้
5: ยไม่รู้
6: เฮ่ ให้ทันเพื่อนดีกว่าย้ายมาติดเน็ตบ้าน AIS 3BB Fiber Tree เชียร์พรีเมียร์ลีกจอใหญ่สะใจกว่าสมัครแพ็กเน็ตบ้านพร้อมกล่อง AIS Play Box บวกพัดพรีเมียร์ลีกพิเศษจ่ายแค่เดือนละ199บาทเพิ่มเติมโทร1175หรือ1530เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
7: นอนกรนสะดุ้งตื่นตื่นมาไม่สดชื่นง่วงนอนตอนกลางวันสัญญาณอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม
8: ภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์ศูนย์ตรวจการนอนกรนครบวงจรในภูเก็ตโดยทีมแพทย์และเครื่องวิเคราะห์การนอนที่แม่นยำจองตรวจวันนี้การนอนกรนหยุดหายใจขณะหลับเพื่อเช้าวันใหม่ที่สดใสและหัวใจที่แข็งแรงเรื่องนอนกรนไว้ใจเราเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์0814974599
7: รรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
9: Delight 905 FM Music by the Sea

0: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา S-Core เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท S-Core มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ076-528-612 S-Core Quality Make Us Differentคุณภาพทำให้เราแตกต่าง
1: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเสือออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสือออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
2: กรุ๊ปเสือออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที
3: ่กรุ๊ปเสือออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร0763614001กด1
4: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวสหรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วมงานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
5: นี่ครับนายสติกเกอร์ฉลากสินค้าใหม่จากหัวใสดีไซน์ออกแบบมาเพื่อแบรนด์ของเรา
6: อย่าปล่อยให้สติกเกอร์เป็นแค่ป้ายสินค้าเพิ่มมูลค่าให้สติกเกอร์เล่าเรื่องแบรนด์ของคุณหัวใสดีไซน์ผลิตไวใส่ใจคุณภาพติดต่อ02-028-7788 Facebook TikTok หัวใสดีไซน
7: ์พออายุมากขึ้นปัญหาผิวหย่อนคล้อยไม่กระชับห่างตาห่างคิ้วตกก็มา
8: New Ultra Prime จากประสบการณ์อันยาวนานตกผลึกมาเป็นเทคนิคเฉพาะของทีมแพทย์ The Villa Aura Clinic ยกกระชับแบบที่ใจคุณต้องการดูดีขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัดผลลัพธ์อยู่ได้ยาวนานถึง1ปี
9: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ก่อนใครกับ Ultra Prime เครื่องแรกในภูเก็ตยกชัดลืมเจ็บอยู่นานกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตที่ The Villa Aura Clinic 076-646-246 เครื่องใหม่ราคาเดิม
10: นี้ต้องเข้ากับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์เป่าได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณเป่าได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาโฟแคชได้ใกล้ทักษะขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาโฟแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาโฟแคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้
3: ติดต่อกรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
11: รรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัดจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
12: การให้อภัยเนี่ยนะมันคือการเยียวยาใจเราที่เคยผิดหวังที่เคยทุกข์จากการกระทำของเขาเราอาจจะเมตตาเขาไม่ได้แต่อย่างน้อยเมตตาตัวเองเมตตาตัวเองก่อนด้วยการรักตัวเองอย่าทำร้ายตัวเองด้วยความโกรธอย่าทำร้ายตัวเองด้วยความพยาบาททุกครั้งที่เราโกรธทุกครั้งที่เราพยาบาทเนี่ยทุกครั้งที่เราเกลียดเนี่ยเรากำลังทำร้ายตัวเราเองแต่ถ้าเรารักตัวเองเราต้องเยียวยาใจเราต้องไม่เผารนจิตใจของเราด้วยความโกรธด้วยความเกลียดทำได้ยังไงคำตอบคือให้อภัยเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้เรายังจะยังเมตตาเขาไม่ได้แต่น้อยเมตตาตัวเองด้วยการดับไฟโกรธดับไฟพยาบาทและด้วยการให้อภัย
11: คำสอนจากพระไพศาลวิสาโลความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
13: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลค์ไทยแลนด
14: ์ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลค์ไทยแลนด์ สวัสดีค่ะ D-Light Thailand พบกับปัญหาเช่นเดิมค่ะ Memory ในโทรศัพท์ยังไม่เต็มกันใช่ไหมคะเพราะวันนี้พาทุกท่านมาเช็คอินกันที่ทุ่งดอกเบอร์บีนาจุดชมวิวกังหันลมเขาค้อค่ะเวลาแห่งฤดูหนาวมาถึงแล้วนะคะหากจะให้นึกถึงจุดเช็คอินในช่วงนี้อันดับต้นๆของประเทศไทยก็คงจะหนีไม่พ้นเขาคอจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะโดยเฉพาะหน้าหนาวแบบนี้นะคะด้านบนเขาคอก็ไม่เพียงแต่จะมีทะเลหมอกเท่านั้นหากยังมีทุ่งดอกไม้สวยๆอย่างทุ่งเวอร์บีนาที่ตอนนี้กำลังบานสะพรั่งสวยงามนะบริเวณทุ่งกังหันลมเขาคอรอให้ทุกท่านมาชมมาเช็คอินค่ะทุ่งเวอร์บีนาเขาคอตั้งอยู่บริเวณไรสตรอเบอรี่จีบีติดกับทุ่งกังหันลมใครที่ยังไม่เคยมาแล้วมาเห็นที่นี่เข้าครั้งแรกจะต้องคิดว่าอยู่ต่างประเทศแน่ๆเลยค่ะเพราะสิ่งที่เห็นตรงหน้านั่นคือภาพของดอกเบอร์บีนาสีม่วงออกดอกเรียงรายเป็นแนวยาวทั่วพื้นที่ท่ามกลางทัศนียภาพของภูเขาและสายหมอกล้อมรอบนับเป็นความฟินในช่วงหน้าหนาวที่ควรค่าแก่การมาสัมผัสค่ะใครอยากได้รูปสวยๆดูท่าต้องทำกันบ้านมาเลยนะคะทั้งหน้าผมเสื้อผ้าให้พร้อมเลยค่ะที่เหลือก็แค่โพสท่าสวยๆคู่กับดอกเบอร์บีนากันได้เลยพิกัดนะคะตั้งอยู่ที่ทุ่งเบอร์บีนาเขาค้อหมู่บ้านเพชรดำตำบลทุ่งสมออำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะเปิดให้เข้าชมทุกวันเลยค่ะตั้งแต่เวลาเช้า 7:00 นค่ะจนถึง 18:00 นของทุกวันค่ะดีไลท์ไทยแลนด์คราวหน้าค่ะขยับหมุดกันไปที่ไร่มณีสอนเขาใหญ่จะมีอะไรน่าสนใจอย่าพลาดเลยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
13: ท่องเที่ยวทั่วไทย D-Like Thailand
6: ท่องเที่ยวทั่วไทย D-Like Thailand
13: คุณกำลังฟัง D-Like 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยว

0: ที่นี่ไม่ไปไหนเพราะหัวใจเราใกล้กันฝากฝั่ง 905 FM แชทไลน์ 905 FM
1: Cool Delight 905 FM 905 FM

ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด

0: วัสดีค่ะคุณผู้ฟัง Over the Sea ในวันนี้เราก็ยังปักหมุดกันอยู่ที่ประเทศนิวซีแลนด์นะคะสถานที่ต่อไปที่เราจะแนะนำให้คุณผู้ฟังได้รู้จักกันนั่นก็คือมิลฟอร์ดซาวด์บริเวณนี้เป็นพื้นที่ส่วนของทะเลแทสมันที่เว้าเข้าไปในพื้นดินเชื่อมต่อกับบริเวณที่ถูกทานน้ำแข็งกัดเซาะจนเป็นร่องลึกซึ่งมีส่วนที่เรียกว่าเป็นฟอร์ชทำให้พื้นที่แถบนี้เต็มไปด้วยทัศนียภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจหลากหลายรูปแบบทั้งน้ำตกภูเขาหินและผาสูงชันทั้งหมดนั้นนะคะล้วนสวยอลังการมากๆส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวเนี่ยนิยมใช้บริการล่องเรือชมความสวยงามของที่นี่กันแบบใกล้ชิดและต่อมาถึงควีนส์ทาวน์กันบ้างนะคะเรียกได้ว่าเป็นเมืองในฝันของใครหลายคนอย่างแน่นอนเพราะที่เที่ยวนิวซีแลนด์แห่งนี้นะคะเป็นเมืองตากอากาศที่มีสภาพแวดล้อมสุดชิลตัวเมืองตั้งอยู่ใจกลางของทิวเขา The Remarkable ริมชายฝั่งของทะเลสาบวาคาติปูบ้านเรือนส่วนใหญ่เป็นสไตล์น่ารักทั้งเมืองเนี่ยดูสดชื่นสายตาไปหมดเพราะเต็มไปด้วยต้นไม้หลากหลายสายพันธุ์ไม่ว่าคุณจะมาเที่ยวนิวซีแลนด์ในเมืองนี้ในฤดูกาลไหนก็บอกได้เลยนะคะว่าสวยทุกช่วงเลยล่ะค่ะถ้ายังสนุกกันอยู่กับประสบการณ์ในต่างแดน Over the Sea ในตอนหน้าเราจะพาไปกันต่อกับทริปนิวซีแลนด์อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะ
1: ท่องไปในต่างแดน Over the Sea
2: Over the Sea
3: คุณกำลังฟัง Delight 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยวอยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studiolinemediaone.com ฟัง 905 FM เพิ่มเพลงผ่านไลน์ทิม 905 FM

ากขอบคุณมากๆสำหรับทุกๆอย่างมีคนเคยบอกว่าความทรงจำที่สำคัญสักวันมันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและสะสมความทรงจำกันไปเรื่อยๆนะ

0: Delight 905 FM Music by the Sea
1: เรื่องฝนฟ้าน่ะห้ามไม่ได้แต่กันร้อนกันเสียงด้วย PU Foam ได้นะปรึกษาไอธนาสิครับเขาผลิตและจำหน่ายแผ่นหลังคา PU Foam แดดออกก็ไม่ร้อนฝนตกก็ไม่ดังและยังมีหลังคาเหล็กเมทัลชีทสีสวยล่อนหลากหลายหลังคาไวนิลรางน้ำไวนิลหลังคา Snap Lock เหล็กตัว C ไม้เชิงชายไม้ฝาไม้พื้นประตูม้วนไร้เสียง Victory ก็มีนะครับจะทนร้อนทนเสียงไปทำไมติด PU Foam ปรึกษาไอธนาสิครับสะดวกเร็วตรงเวลากว่า17สาขาทั่วภาคใต
2: ้ไอธนาอันดามันถนนสักดิเดชทางไปอ่าวมะขาม076-213-747-8 คลิก aithanametalsheet.com
3: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวส.หรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วมงานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
4: นี้ต้องคาร์โฟแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาร์โฟแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาร์โฟแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์โฟแคชที่แอปโกลบายกรุงศรีออโต้
5: ติดต่อกรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
6: ลาลากด้วยซ้ายเข้าเขตทอดมาแล้วครับล็อกขวาล็อกซ้ายทีซัดเข้าไปแล้วครับโอ้โห
7: เฮให้ทันเพื่อนดีกว่าย้ายมาติดเน็ตบ้าน AIS 3BB Fiber Tree เชียร์พรีเมียร์ลีกจอใหญ่สะใจกว่าสมัครแพ็คเน็ตบ้านพร้อมกล่อง AIS Play Box บวกพัดพรีเมียร์ลีกพิเศษจ่ายแค่เดือนละ199 บาทเพิ่มเติมโทร1175หรือ1530เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
8: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
9: กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่
5: กรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
10: ร้อยคำลาปากกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
11: อยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studioonlinemediaone.com

0: สถานีวิทยุกระจายเสียง FM 90.5 MHz จังหวัดภูเก็ตจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร
1: ในการแจ้งแล้วก็มีการจัดการปัญหาที่

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดตั้งวอร์รูมระดับพื้นที่ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและสถานการณ์น้ำท่าตลอด24ชั่วโมงกรมการปกครองสั่งการเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทุกระดับทั่วประเทศลงพื้นที่ติดตามผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้
1: จีนและเนปาลกลับมาปฏิบัติภารกิจค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่เทือกเขาหิมาลัยอีกครั้งท่ามกลางการจับตาสัญญาณความเสี่ยงที่เกิดจากน้ำหลากระลอกใหม่การแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติ Track Asia Cup 2026จ่ายอังสุธาสาวิทคว้าเหรียญทองได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดตั้งวอร์รูมระดับพื้นที่ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและสถานการณ์น้ำท่าตลอด24ชั่วโมงหลังจากกรมอุตุนิยมวิทยามีประกาศแจ้งเตือน51จังหวัดและกรุงเทพมหานครจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วง5วันนี้
2: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงตามประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากของกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งมีผลกระทบถึงวันที่2กันยายนจึงแจ้งเตือนไปยัง51จังหวัดและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังและคลื่นลมแรงโดยให้จัดตั้งวอลลุ่มระดับพื้นที่เพื่อติดตามข้อมูลสภาวะอากาศสถานการณ์น้ำท่าตลอด24ชั่วโมงและเตรียมพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยจัดทีมปฏิบัติการเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะจุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมบ่อยครั้งพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยและช่วยเหลือประชาชนทันทีหากเกิดสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงขณะที่นายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนเพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยและแนวทางบริหารจัดการน้ำตามมาตรการรับมือฤดูฝนปี2569พร้อมมอบนโยบาย6ข้อสั่งการสำคัญอาทิเร่งจัดทำแผนที่ชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงจะทำเช็คลิสต์เตรียมความพร้อมสำหรับผู้ว่าราชการจังหวัดและรณรงค์การเตรียมถุงฉุกเฉินประสานงานกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดเตรียมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์และพื้นที่พักพิงบริหารจัดการน้ำต้นทุนและประสานข้อมูลกับเกษตรกรโดยข้อสรุปจากการประชุมจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไปมาลิชโยรายงาน
1: จังหวัดสงขลาและจังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอโครงการเร่งด่วนที่มาจากความต้องการของภาคประชาชนรวมถึงข้อเสนอเชิงนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวครอบคลุมทุกมิติเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีที่จะมีการประชุมอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาวันที่1กันยายนนี้
3: นายชูชีพธรรมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเปิดเผยถึงการเตรียมข้อมูลเพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรซึ่งกำหนดจัดขึ้นวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนที่จังหวัดสงขลาว่าจังหวัดสงขลาร่วมกับภาคเอกชนภาคประชาสังคมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำเวิร์กช็อปเพื่อคัดเลือกโครงการที่ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงโดยเป็นโครงการเร่งด่วน5โครงการวงเงิน50ล้านบาทประกอบด้วยโครงการวัฒนธรรมสร้างสรรค์ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาสู่มรดกโลกเพื่อผลักดันสู่บัญชีมรดกโลกในปี2572โครงการการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชนเชื่อมโยง